0: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุกผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
5: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
3: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
1: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า จากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ NVIDIAประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
1: นายสเตฟานดูจาริกโคศกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลําและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
15: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20-30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ TH AI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

0: นี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตัวโครงการนี้ค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกค่ะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ่ๆ30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
0: ค่ะกระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมากๆโดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI ก็คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น advanced user ได้เลยค่ะ
0: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
1: ถ้าในส่วนของน้องๆนักเรียนนี้เราทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทีเนี้ยอันนี้เป็นส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านได้หรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
1: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่า

0: การเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนึงนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียน pre-register ตอนแรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกไหมคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันเนี้ยเวลาเราเข้าไปใช้เราแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AI ข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่30 วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
1: อ
0: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSAI Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR Passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5 ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบคเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Plus ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนของไทย ID ของไทยดีเนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5 ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับยูเซอร์5 ล้านยูเซอร์เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15 ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30 พฤศจิกาเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30 วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5 ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI

0: ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อะค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
6: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะฮะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ย ก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไร ที่ถูกต้องนะ
4: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: คาะข่าวเล่าประเด็น
8: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
9: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขานี่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนนะครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
8: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
9: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแกงอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
8: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน แต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
11: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้บัญชาการหน่วยชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนกรรมการก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
10: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาการกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
12: ตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกรองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทํางานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทํางานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทํางาน
10: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
18: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจ ตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจนะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดานะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เพจก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมอื่นๆได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยรายการของเราได้ออนแอร์แล้วค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับครม.สัญจรนะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วานซืนแล้วนะครับม
2: ี
1: รัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที
2: ่
1: แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีการประชุมในวันนี้แหละครับ 8:00 น.นะครับคำถามคือลงไปทำอะไรครับวัน2วันที่ผ่านมาครับ
2: เขา
1: บ
2: อกว่า
1: ลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาในพื้นที่นะครับมีอะไรกันบ้างอุทกภัยเป็นยังไงที่สงขลานราธิวาสเป็นยังไงเรื่องความมั่นคงปัตตานีล่ะแล้วการก่อสร้างอะไรในพื้นที่เนี่ยที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยคนในพื้นที่เห็นว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะสร้างสีสันหรือว่าไปแจกจ่ายงบนะฮะแต่ว่าเป็นการลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลในพื้นที
2: ่
1: นายกแป้นนายกของสงขลานะครับอบต.อบจ.เทศบาลสงขลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จับไม้จับมือกอดคอนายกแป้นนะครับว่าอ้าวนี่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีการคุยกันในพื้นที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลงพื้นที
2: ่
1: แล้วก็วันนี้ 8:00 น.นะครับก็เดี๋ยวจะมีการประช
2: ุมคณะรัฐมนตรี
1: นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ลงไปขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่มีหลายกระทรวงฮะกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับส
2: ่
1: วนพรก.กู้เงินครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยนะครับ135เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับก็จะมีการถอดถอนผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ทุจริตนะครับส่วนเรื่องคลองถมนะฮะไฟไหม้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถามคือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเผาไร่ที
2: ่
1: หรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม
2: ้อุ๊ยแต่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะ
1: ครับ
2: โอ้ควันดำแบบว่ามันน่ากลัวคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียว
1: นะฮะกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะฮ
2: ะ
1: ปกติจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะฮะส่วนอื่นๆนะฮ
2: ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวก็จะมีรายละเอียดไล่เรียงกันไปครับเอาไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
2: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับนายกเปิดประชุมก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกท่านเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเวิร์กช็อป ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆรัฐมนตรีแล้วก็คณะชุดนี้ฮะนายกและคณะชุดนี้ลงไปสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนุทิน2แล้วนะฮะอนุทิน1นี่ได้ลงไหมไม่น่าจะได้ลง
2: ก็คราวก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำหนดการว่าจะลงแล้วก็รู้สึกว่ามีการเลื่อนออกไปอะ
1: ก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
2: ะ
1: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้จะนำผลจากกระบวนการดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นสำคัญมี4ประเด็นฮะ
2: ค่ะ
1: เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและหารือนะฮะมุ่งเน้นจำเพาะโดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณา หาทางออกว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮะ ต้องมีสมาธินะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
2: เอสั่งใช่ไหม
1: บางทีฟังเพลินๆเนี่ย
2: ไม่
1: มันข้ามไปเลยนะ
2: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะ
1: บางทีผมเคยนะประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
2: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอะที่เราไม่ได้ยิน
1: ท่านนายกก็สั่ง ท่านรองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้วน
2: ะคร
1: ับก็รับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้ยาก
2: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะวันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
1: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
2: ้
1: ทำหลายรัฐบาลแล้วคร
2: ับพูดแล้วต้องทำให้ได
1: ้พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่ง บอกด้านนี้นั่นโน่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
2: ้
1: เราไม่มีอำนาจหน้าที
2: ่
1: ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
2: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพลว่าน
1: ั่
2: นแหละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมันหนึ่งเดียว
1: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
2: มันก็ไม่ได้นะ
1: มันผิดนะครับ
2: ใช่
1: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่รับชอบรับนะ
2: รับค่ะ
1: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
2: ค
1: ือต้องเป็นเจ้าภาพนะ
2: ก็กำกับดูแลแหละ
1: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
2: ้ ค
1: ือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
2: มันขับเคลื่อนไม่ได้
1: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะ นะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
2: ้
1: ช่วยทำเรื่องไทย AI Passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบเนี่ยให้มันกระจ่างหน่
2: อ
1: ยทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
2: ใช่ก็คือมีการสั่งมา
1: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
2: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะไหนจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
1: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
2: ัง
1: นั้นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีนะเอาแล้วก็ท่านก็กล่าวทิ้งท้ายนะฮะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือ ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
2: ้
1: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจ
2: ใ
1: และเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะท่านนายกพูด
2: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ท่านเองก็กำชับว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณอนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนังยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ในที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่
1: าง
2: ๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
1: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
2: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
1: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
2: ใช่
1: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
2: ้
1: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต
2: ้
1: และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขต พื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดวันนี้ต้องดู
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
1: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
2: อาจจะมีการพูดคุย
1: อนุมัติไหมเนี่ย
2: ไม่รู้
1: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
2: เขาก็ต้องคุยกันแหละต
1: ้
2: องถกประเด็นว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
1: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยานะก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็รับผิดชอบตรงนี้
2: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
1: บริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได้นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ยกเว้นซะแต่ว่าเบี้ยจะสูง
1: รับแต่เบี้ยสูง
2: เบี้ยสูงเบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
1: ต้องไปออกแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
2: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะ
1: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะสม
2: ั
1: ยก่อน3กิโลร้อยอ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3กิโลร้อยกิโลละ35บาท
2: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงน
1: ั้
2: น
1: ใช่ตอนนี้รู้สึก
2: จ
1: ะ70
2: ชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3กิโลร้อยกิโลละ35บาท
2: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงนั้น
1: ใช่ตอนนี้รู้สึกจะ70
2: ชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า 700,000 ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้ไปพูดเรื่องต่างประเทศแล้วนะฮะก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแม้ผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
2: ทำไมคะ
1: ราคายางเนี่ยร้อยกว่าบาทนะฮะน้ำยางนะฮะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก
2: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต้ปลูกแต่ที่ใต้
2: นี่ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตกพอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
2: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
1: ปาล์มก็มาตกนะก็ต้องดู
2: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆพื้นที่อื่นได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกัน
1: เลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮะเขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
2: ะ
1: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยางกรีดยางก
2: ็
1: ขายน้ำยาง
2: ใช่
1: ที่บ้านผมก็อันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยางกรีดยางก
2: ็
1: ขายน้ำยาง
2: ใช่
1: ที่บ้านผมก็เนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยางกรีดยางก็ขายน้ำยาง
2: ใช่
1: ที่บ้านผมก็ขาย
2: คือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพ
1: ิ่
2: ม
1: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาล
2: เ
1: พราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็ คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละ ที่จะต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดเนี่ยแล้วก็ยางพารา
2: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
1: า
2: ะ
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
2: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
1: ใช่
2: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดาย

0: ของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนมีประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมานะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแหม
0: สงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
0: ก็ฉันดิฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้มันดีค่ะ
1: นะ
0: บอกเลขกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะฮะว่าเอาไหม
0: ถามคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
0: ค
1: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
0: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
0: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่ก็บอก ฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะฮะ
0: ใช่
1: หลายโครงการ
0: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อยู่แล้วคนได้รับผลกระทบซ
0: ึ่
1: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
0: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
0: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้งจนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
0: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮ
0: ะ
1: เรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของ พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่อง

0: นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ. 2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์สองราชินีรำไพพรรณีศิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15ถึง31มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวนิพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: คร
0: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
1: ครับจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
0: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะ
1: ค
0: ะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเนื่องมากิตติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัดมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัดมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสาย
2: ซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
0: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขณะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแปรพระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์

0: อันงดงามสว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: จะครับเชิญครับ
0: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: ครับ
2: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
0: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปาชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปาชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะทราบว่าในบทความนี้นะคะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
0: ค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสานและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบายสองชายนะฮะและต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
0: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
0: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์พันธไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
2: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: จากบทความนี้ใช่มั้ยคะ
2: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสืบสานกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้วิหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระมาพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
2: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาคุณคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ครับคุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของสองราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเรื่องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
1: สวน
2: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดี
1: พอดีเป๊ะ
2: นะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป็นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งเห็นว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
1: ่ค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้ว ยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
1: ์
2: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกตินะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้
1: อง
2: เดี๋ยวรอดูก่อน
1: หลังจากนี้หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
2: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเข้าบรรจุเพิ่มเติ
1: ม
2: ซึ่งในระเบียบเนี่ย
1: มันจ
2: ะต
1: ้
2: องเรียก
1: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
2: นะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
1: ้
2: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมนะก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
1: ค
2: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
1: ค
2: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเท
1: ือ
2: นก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
1: ค
2: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือน
1: เนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่า
2: อ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเน
1: ี่
2: ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
1: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
2: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกนะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
1: เสียสิทธิ์ไงอ
2: ุตส่าห์รอมาปี2ปีถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะ
2: อันนี้คือ2อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอ่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอ่ะ
1: ก็จะมีคนร้อง
2: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุดศาลปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุดศาลปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่อนคุ้มครองไม่ให้คำสั่งนี้มีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะ
1: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจทำรงนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทมนะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
2: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
1: มันมีสารพิษ
2: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
1: ่
2: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
1: กำจัดอย่างไร
2: ไม่เอาไปไหน
1: มันกำจัดยากอยู่เหมือนกันนะคุณ
2: เออมันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะ
1: มันก็
2: เออมันไม่ได้มีการ
1: กำจ
2: ั
1: ด
2: อย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอ่ะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะ

0: ื่อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยังแล้วถ้าเกิดมันกลัวว่ามันจะเป็นบัวหายแล้วล้อมคอ
1: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัด อุปกรณ์ที่มันมีแบตอะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
0: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
1: ถูกต้อง
0: มันต้อง
1: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
0: ยังรับเธอ
1: 200บาท
0: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้องนะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
1: ทำไมคะ
0: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน
1: ์
0: สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
1: ะ
0: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขนาดที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะฮะ
1: ไม่รู้วันไหน
0: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
1: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
0: วิถีชีวิตใหม่
1: แบบใหม่นะเปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนก
0: ัน นะอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
1: อยากอยู่กับตัวเองเหรอ
0: นะ
1: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกมั้ยคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
0: คนอยากมีลูกน้อยลง
1: เพ
0: ราะเลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรกกู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสวเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยสำหรับพรกกู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: สู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยรุ่นนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย
4: ร่วมอาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การ

0: ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
2: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทางนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
3: ้นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ THAI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนกับผมเบกพงศ์นพสกุลและคุณชัยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
2: ครับ
1: กับค้นหามาเล่านะวันนี้อ่ะกลับมาพบกันเช่นเคย
0: ใช่วันนี้1กันยายนแล้วนะเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569คือถึงแม้ว่าเดือนปี69เหลืออีก 3-4 เดือนก็ตามแต่ว่าเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่การใช้งบประมาณของ2570แล้วเขาจะนับปีงบกับปีปฏิทินเนี่ยมันไม่เหมือนกันปีปฏิทินงบก็คือตั้งแต่1ตุลา68เอ้ย69จนถึง30กันยา70
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้งบประมาณของปี70นะครับ70นะ
1: ใช่
0: ก็ปีนี้เอ้ยไม่ใช่ปีนี้เดือนนี้ก็คงจะเคลียร์กันนะครับเคลียร์เอกสารต่างๆส่งงบอะไรที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้เบิกอันนี้พูดถึงข้าราชการนะส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการเขาก็จะใช้วิธีการแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะถ้าเป็นเอกชนก็เข้าสู่ช่วงไตรมาส
0: สุดท้าย
1: ค่ะก็จริงๆเขาปีเขาเรียกว่าปีบัญชีของเขาก็คือเดือนธันวาเนาะก็คือเดือนสุดท้ายที่ก็จะต้องเคลียร์ในรอบของบัญชีแต่ว่าสำหรับราชการอย่างที่คุณเอกพงศ์บอกไปเราเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็คือ1ตุลาคม
0: ใช
1: ่นะมาสำหรับเรื่องราวช่วงนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังในหลายๆสื่อก็คือ
0: เม
1: ื่อ
0: ครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงออกเลยชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือพร้อมมากก็คงต้องซ้อม 100% เลยแหละเพราะว่าวันนี้เขามีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ไปกินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับ
1: นอกจากเขาทางที่สงขลาเนี่ยเขามีการวางโปรแกรมทางด้านที่จะเสิร์ฟทางด้านของวัฒนธรรมหรืออาหารซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันถอดประเด็นทางด้านของพี่น้องประชาชนด้วยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปลงนามพิธีที่ให้เรียกว่าทำสะพาน2แห่งที่สำคัญของจังหวัดสงขลาเรียกว่าทั้ง2แห่งนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยเรียกว่าลดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โอ้โหอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านของอาหารคมนาคมการขนส่งธุรกิจต่างๆการท่องเที่ยวโอ้โหเยอะแยะมากมาย
0: ครับอย่างจังหวัดสงขลาเมืองเศรษฐกิจของเขาก็คืออำเภอหาดใหญ่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเราทราบด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดน้ำท่วมที่ค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเยอะแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้นะครับปัจจุบันนี้เวลาผมไปมีภารกิจที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะยังคงมีร่องรอยมีความทรงจำแต่ว่าคนหาดใหญ่เข้มแข็งแล้วก็เวลาคุยเรื่องน้ำท่วมนี่เขาก็ยังขอบคุณนะครับทั้งประเทศเลยที่ช่วยกันทุกๆส่วนแต่ว่าวันนี้ครม.ไปประชุมนะฮะไปประชุมอันกันที่สงขลานี่แหละก็ที่มอใช่ไหมครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเห็นว่านอกจากไก่ทอดหาดใหญ่ที่เขาพูดกันก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เขาเสิร์ฟแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำนะครับแล้วก็มะม่วงเบาคุณเคยกินไหมมะม่วงเบาเน
1: ี่
0: ย
1: คุณมีคนเคยเอามาฝากแต่ว่าเป็นมะม่วงเบาแบบทั้งสดอ่ะแล้วก็เป็นทางของสิงหานครที่บอกต้องบอกว่ามะม่วงเบาสิงหานครนี่เป็นสินค้า GI ของทางจังหวัดสงขลาแล้วก็มาในรูปแบบของมะม่วงเบาแช่อิ่มด้วย
0: ครับ
1: เป็นแบบเป็นแพ็กเกจที่โอ้โห
0: สวยงาม
1: สวยงามแล้วก็จำหน่ายในราคาไม่แพงย่อมเยาว์
0: มันจะมีอย่าง
1: น
0: ี้นะมะม่วงเขาจะเอาไปแช่อิ่มก็จะมีมะม่วงเบา3รสก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็ม3รสแล้วก็มะม่วงแบบจี๊ดจ๊าดก็คือเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดก็จิ้มกับพริกเกลือด้วยแล้วก็มะม่วงเบาสดที่เราเคยกินกันเนี่ยก็เอามาทำเป็นน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยนะครับอาหารแต่ว่าพูดถึงวันนี้หนึ่งในเมนูอาหารมื้อกลางวันของวันประชุมคือวันนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่สงขลาเขาหยิบเอา2สินค้า GI คุณภาพมานำเสนอมารวมกันเป็นแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหานครตอกย้ำความเป็นโอ้โหสุดยอดสงขลาเมืองแห่งอาหารนะครับคุณผู้ฟังครับแกงส้มสีเหลืองๆก็ใส่ขมิ้นเนา
1: ะ
0: เวลาเขาโขลกพริกแกงก็จะโขลกขมิ้นลงไปด้วยนะครับ
1: ก็คือที่ฉันมีความสงสัยว่าอ้าวแกงส้มใต้กับแกงส้มภาคกลางเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงพอมารู้จักกับคุณเอกพงศ์คุณเอกพงศ์พาไปทานแกงส้มใต้คือบ่อยมากก็มีการพูดคุยกันเนี่ยคนใต้นะ
0: คนภาคกลางเขาเรียกแกงเหลืองแต่คนใต้เรียกแกงส้มอันนี้คือบอกแล้วว่าแกงมันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: ก็คือดูจากวัตถุดิบการปรุงแล้วเนี่ยต่างกันที่ใส่กระชายกับไม่ใส่กระชาย
0: ใช่ใช่ของเราของใต้เนี่ยเขาจะไม่ใส่กระชายแต่เขาจะใส่ขมิ้นนะครับ
1: แต่ว่าทางของภาคกลางเนี่ยเขาจะเน้นกระชายแกงส้มตีต้องออกกลิ่นกระชายแล้วก็ไม่ได้ใส่ขมิ้น
0: ใช่แล้วก็ม
1: ีก็ออกน้ำเป็นแบบน้ำสีแดง
0: ผักมีผักหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าพูดถึงแกงที่ทางครม.ได้ทานเนี่ยเมื่อกลางวันในวันนี้คุณผู้ฟังครับมีปลากระพงสามน้ำจากทะเลสาบสงขลาอันนี้เป็นปลาเศรษฐกิจของสงขลาเลยนะครับที่มีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะที่เกาะยออำเภอเมืองสงขลาซึ่งอันนี้ขึ้นชื่อเลยว่าปลากระพงสามน้ำนะครับคือน้ำจืดน้ำเค็มแล้วน้ำกร่อยนะครับเนื้อปลามันก็เลยมีความแน่นนุ่มแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวนะครับได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนเรื่องของมะม่วงเบาสิงหนครอันนี้แน่นอนนะครับสิงหนครเขาปลูกมาก่อนใครเขาว่าอย่างนั้นนะครับมีหลักฐานของต้นมะม่วงเนี่ยแหละร้อยกว่าปีนะครับ
1: เขาบอกเป็นต้นทวดมะม่วง
0: เป็นต้นทวดมะม่วงเลย
1: อายุร้อยกว่าปีเขาบอกอยู่ที่สิงหนครนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นแหล่งปลูกมะม่วงเบาที่ดีที่สุดในประเทศมีมะม่วงเบากว่า 2,000 ไร่โอ้โหเขาบอกว่างอกงามมากเพราะว่าในพื้นที่ของสิงหนครเนี่ยดินร่วนปนทรายมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์อากาศก็โอ้โหริมทะเลแดดดีค่ะไม่ร้อนไม่ชื้นจึงทำให้ผลผลิตของมะม่วงเบาที่สิงหนครเนี่ยมีกลิ่นหอมรสเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวจัดจนเกินไปเนื้อกรอบนะเปลือกบางก็จะแตกต่างจากมะม่วงเบาที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆตรงนี้แหละจึงทำให้มะม่วงเบาของสิงหนครเป็นสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสงขลานะ
0: แกงส้มปลากระพงสามน้ำแล้วก็อาจจะไปกินกับไก่ทอดหาดใหญ่กรอบๆเนี่ยอร่อยก่อนหน้านั้นที่เขาบอกว่ามีไก่ทอดหาดใหญ่ที่มีคือจริงๆแล้วมีชื่อเสียงหลายเจ้าแหละนะครับแต่ว่ามันมีบางเจ้าที่ทำมานานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะมาจนถึงรุ่นลูกตอนนี้ก็ยังทำอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ส่วนผสมที่เราเห็นได้ชัดก็คือขมิ้นเหมือนกันนะไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยมันจะเหลืองเลยเขาจะหมักกับตัวขมิ้นผงนะครับขมิ้นเกลือกระเทียมมั้งครับอันนี้ผมไม่แน่ใจในสูตรเขานะเขาไม่เปิดเผยหรอกแต่ว่าประมาณนั้นแหละนะครับ
1: ค่ะเคยไปทานปลากระบอกทอดขมิ้นส่วนผสมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เหมือนนำกระเทียมไปตำไปคลุกกับขมิ้นแล้วเอามาทอดเอามาทอดกับตัวปลา
0: เอามาพอกก่อน
1: เอามาพอกสิ่งที่อร่อยก็คือนอกจากเนื้อปลาแล้วเนี่ยเวลาน
0: ำผงพวกนี้
1: นำตัวผงขมิ้นกระเทียมมาคลุกกับข้าวราดดิฉันเคยเอาไปราดกับน
0: ้
1: ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหคุณอย่าบอกใครเลยบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวจะต้องหาที่ทานอีกที่อีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ใช่ใช่ก็คือเสน่ห์ของมันนอกจากตัวเนื้อปลาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกหรือกระพงเนี่ยครับมันจะมีไอตัวผงพวกกระเทียมขมิ้นที่เขาทอดพอกับปลาแล้วทอดมันจะอยู่ในจานของพวกนี้แหละแล้วเอามาโรยกับข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมากเลย
1: นอกเหนือจากอาหารที่ทางจังหวัดสงขลาได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าอันนี้คือชูเสน่ห์ทั้งวัฒนธรรมทั้งด้านของอาหารให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
0: เรื่องผ้าเรื่องลายผ้าวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ใส่ลายผ้าราชวัตรกุญชัยนันท์ครับ
1: ค่ะผ้าทอลายราชวัตรค่ะเป็นของที่เกาะยอต้องเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของช่างทอสงขลาเรียกว่าสู่เสื้อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ยกระดับค่ะหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่เวทีระดับประเทศพื้นผ้าที่ถูกทอขึ้นอย่างประณีตจากเส้นได้ทีละเส้นไม่เพียงมีแต่ความงดงามของลวดลายเท่านั้นค่ะยังบรรจุเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนเกาะยอจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะผ้าลายราชวัตรถือว่าเป็นผ้าทอโบราณที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการเสด็จประพาสเกาะยอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ทอเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะ1 กันยายนสำหรับการประชุมในวันนี้ ถามว่าลายราชวัฒน์นั้นที่บอกว่าเป็นผ้าทอโบราณที่มีเรื่องราวกับการเสด็จประพาสเกาะยอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือต้องย้อนกลับไปนะคุณเอกพงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำทวดก่ำนี่คือชาวบ้านที่กำลังทอผ้าอยู่นะคะที่ขณะนั้นและได้นำผ้าทอขึ้นถวายเดิมเนี่ยผ้าดังกล่าวมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งแต่ด้วยความงดงามและเอกลักษณ์ของลวดลายค่ะจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่จากในหลวงรัชกาลที่5ว่าลายราชวัฒน์หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอและจังหวัดสงขลามาจนปัจจุบันนะคุณเอกพงศ
0: ์
1: นอกจากลายผ้าราชวัฒน์นี้แล้วเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงไปที่เขาเรียกว่าเมืองเก่าใช่ไห
0: ม
1: ตลาดไปชมวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาเนี่ยเมื่อวานเขาเรียกว่าอะไรญาติเมืองเก่าสงขลาใช่ไหมเสื้อที่ท่านสวมใส่เมื่อวานนี้เขาเรียกว่าเสื้อบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถจากแบรนด์มีดีนาทับนะจากกลุ่มชนะจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สวมใส่นะไปก็คือไปที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาเนี่ยถามว่านะคะโอ้ที่ท่านสวมใส่ก็คือลายพระราชทานที่ผสานอัตลักษณ์ของสงขลาได้อย่างลงตัวชื่อว่าบุปผาราชินีนาถจากแบรนด์มีดีนาทับผสานอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาได้อย่างลงตัวค่ะลายผ้าผืนนี้ได้เผยความงดงามเป็นเอกลักษณ์การด้วยการนำแรงบันดาลใจจากรุ่นลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญามาสร้างสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยค่ะเรียกว่าจูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดซึ่งได้แก่ดอนย่าควีนสิริกิติ์ค่ะดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ค่ะทั้งหมดนี้ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างลงตัวนามว่าบุปผาบรมราชินีนาถจากแบรนด์มีดีนาทับค่ะจากกลุ่มจนะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้คือบรรยากาศเป็นเรียกว่าตอนนี้คึกคักมากนะครับครม.จริงๆบรรดาคณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ละวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปหลายที่รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็เรียกว่าการประชุมครม.น่าจะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดประโยชน์วันนี้กลุ่มจังหวัดนะครับไม่ว่าจะสตูลแถวเนี่ยยะลาแถวนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เสนอเรื่องต่างๆเข้าสู่คณะรัฐมนตรีด้วยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการแถลงผลของคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายแล้วมีการถ่ายทอดเสียงด้วยก็ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟัง 9:25 ก่อนที่เราจะพักผมมีเรื่องนึงคุณชัยชนันท์เมื่อวานนี้ผมก็ไปร่วมงานมาเหมือนกันนะครับ Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ซึ่งจัดที่อาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งช่วงเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงนะครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้นายกันตพงษ์รังสีสว่างนะครับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดเพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสด้านการมีงานทำและการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวสนธยาบุญญภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ผู้แทนบทหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การคนพิการนายจ้างสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างเต็ม อย่างเยอะเลยนะคุณฟังอาคารบีอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อวานนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะท่านปลัดกันตพงศ์ท่านก็กล่าวนะครับว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่จัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงคนพิการให้เข้ากับความต้องการทักษะงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเพื่อให้คนพิการสามารถที่จะก้าวจากการพัฒนาทักษะไปสู่การมีงานทำการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมสร้างความเข้าใจใหม่อย่างกับสังคมนะครับว่าความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดของศักยภาพหากได้รับโอกาสและขจัดอุปสรรคในการใช้ชีวิตรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคนพิการเองก็สามารถเป็นทั้งลูกจ้างผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์แล้วก็กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนื่องจากปัจจุบันโลกของการทำงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับจากเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไปสู่เรื่องราวต่างๆนะครับตอนนี้คือจากแฮนด์เมดมาสู่เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้งาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เนี่ยนะครับมุ่งส่งเสริมให้คนพิการได้รับการรีสกิลและอัพสกิลทั้งทักษะอาชีพทักษะดิจิทัลแล้วก็การใช้ AI การสร้างสื่อดิจิทัลการตลาดออนไลน์แล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่การสนับสนุนเรื่องของการทำงานอย่างหลากหลายนะครับคุณผู้ฟังครับงานจัดวันนี้กับเมื่อวาน2วันนะครับมีบูธขายของเยอะมากแล้วก็บูธของคนพิการบูธของอื่นๆด้วยรวมถึงบริษัทเจ้าของสถานประกอบการที่เขามารับสมัครด้วยตนเองเลยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้เสนอในรายการไปแล้วในเรื่องของแนวคิดและก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับท่านปลัดพม.นะท่านก็ได้กล่าวด้วยอีกนะฮะว่าทางกระทรวงเนี่ยโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมี6โซนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากจัดเมื่อวานกับวันนี้แล้วจะจัดอีกครั้งนึงในวันที่12และ13กันยายนนะครับที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชั้น3ก็คือเป็นครั้งแรกที่งาน Job and Market Fair เนี่ยได้ขยายจากส่วนกลางไปจัดในส่วนภูมิภาคที่นครราชสีมาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนพิการเจ้าของสถานประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆที่อยากจะรับคนพิการเข้าทำงานไปร่วมงานในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้ยังพอมีเวลานะครับเดี๋ยวจบรายการเราเดี๋ยวไปตอนนี้ก็ได้นะครับที่อาคาร B นะครับศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะตรงโถงกว้างๆนะครับมีบูธเต็มไปหมดเลยแล้วก็กิจกรรมบนเวทีก็มีเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไปอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเวทีเสวนาน่าสนใจอีกเวทีหนึ่งตอนบ่ายเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของสถานประกอบการในการรับคนพิการเข้าทำงานตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเขาบอกว่าเด็กไทยตอนนี้เผชิญกับภาวะเสี่ยงที่ต่อโรคซึมเศร้ากว่า 750,000 คนเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
0: โรคซึมเศร้านี่ก็รู้สึกว่าเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคทรงเป็นกำลังสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดารที่สุดหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ายิ่งคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติจึงทรงจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระราชทานแห่งแรกเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช 2499เพื่อให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า220แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งแห่งแสงแห่งปัญญา

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

พลงคุ้นเคยนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับร้องตามกันได้จังหวะสนุกสนุกก็โยกกันไปได้คุณผู้ฟังก็ฟังรายการค้นหามาเล่าเรามีทั้งสาระเรื่องราวข่าวสารใกล้ตัวแล้วก็เพลงเพราะ

0: จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นำมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับ 9:38 เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเรื่องของโรคซึมเศร้าในเด็กๆนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลนะคะจากทางกพฐ.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทางด้านของนางภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านบอกนะคะว่าเรื่องของการขับเคลื่อนสุขภาพการศึกษาในปัจจุบันเรียกว่าไม่สามารถมองเพียงมิติขององค์ความรู้ได้อีกต่อไปค่ะเพราะว่าวิกฤตต่างๆตอนนี้ได้เข้าสู่รั้วของโรงเรียนแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านของสมองสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กอย่างรุนแรงซึ่งหากสมองไม่พร้อมกับการเรียนรู้ต่อให้มีหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายขณะที่ปัญหาทางด้านของโภชนาการเปลี่ยนจากภาวะการขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ค่ะยังพบตัวเลขที่น่าตกใจอีกหนึ่งตัวเลขก็คือตัวเลขของเยาวชนอายุ10-14 ปีที่เพิ่มสูงขึ้นถึง60 เท่าตัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงที่มีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่สูงขึ้นส่วนวิกฤตทางด้านของสุขภาพจิตเชิงของโครงสร้างพบนะคะว่าผลสำรวจระบุชัดเจนค่ะว่าวัยรุ่นไทย1 ใน 5หรือประมาณ 750,000 คนเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและในจำนวนนี้มีกลุ่มเสี่ยงที่รุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองหรือว่าผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศวิกฤตต่างๆตรงนี้ค่ะเด็กกำลังเผชิญอยู่ก็สะท้อนนะคะว่าโรงเรียนนั้นต้องเผชิญกับบทบาทที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนแล้วก็บ้านหลังที่2ที่แท้จริงส่วนครูนั้นต้องมียาขนานเอกนะเรียกว่าต้องดูแลเด็กๆอย่างมากเลยหรือว่าทักษะในการเยียวยารอยแผลทั้งทางกายทางใจค่ะที่เด็กได้รับมาจากครอบครัวหรือว่าสังคมในพื้นที่อื่นเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพของทางด้านของสมองให้กลับมาเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านของการศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือต้องบอกว่าท่านพูดไว้ดีมากที่ท่านบอกว่าครูนั้นต้องมียาต้องเป็นยาขนานเอก อันนี้คือเรื่องจริงเพราะอย่างเด็กถ้าเขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นไปคุยกับครอบครัวครอบครัวไม่เข้าใจไปคุยกับใครไม่เข้าใจบ้านหลังที่สอง
0: คือโรงเรียน
1: ก็คือโรงเรียน
0: ก็คือครูลองสังเกตดูเวลาบางทีคือเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาอยู่ที่โรงเรียนเขาจะมีครูที่เขาไว้ใจด้วยและสนิทด้วยเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็เวลามีอะไรก็ไปปรึกษาครูคนนั้นคนนี้เพราะว่าคือคุณครูเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กๆก่อนพอคุณครูสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กๆว่าสามารถที่จะเหมือนก็เป็นผู้พิทักษ์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถช่วยได้ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเวลาเด็กไปปรึกษาปัญหาก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้แล้วก็ให้กำลังใจปลอบประโลมอะไรอย่างเงี้ยครับโรคซึมเศร้าพวกนี้มันก็จะค่อยทุเลาเบาบางลงไปได้บ้างแต่คือเด็กเขาจะได้มีคนคอยยึดเหนี่ยวเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะไป ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ หรือแม้แต่พี่แต่น้องแต่ญาติอันเนี้ยเขาก็ไม่คุยแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นคนนอกแต่ว่าคนนอกก็คือคุณครูที่อยู่โรงเรียนเขาก็จะกล้าคุยมากกว่านะครับ
1: ใช่นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นที่พึ่งอีกหนึ่งที่เป็นหลังที่สองของให้กับเด็กๆที่อยู่ในวัยที่กำลังเล่าเรียนเพื่อที่จะไปเป็นบุคคลที่ดีของสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไป
0: ครับ
1: ตรงนี
0: ้อย่างครูแนะแนวเนี่ยเวลาเขาที่จะมาคุยกับเด็กๆหรือว่าเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยาในการที่จะคุยในการที่จะไม่ใช่เค้นหรือว่าไม่ใช่ต้องการคำตอบแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆคุยเพื่อที่จะให้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็มันโล่งอ่ะนะฮะเหมือนกับว่าเออมีคนรับฟังเราอยู่แม้คนนั้นจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยก็จริงนะครับคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าปัจจุบันในเรื่องของการเข้าถึงหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือว่าสื่อโซเชียลก็เข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้เราต้องบอกว่าเด็กเข้าถึงกันเยอะมากการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเข้าใจอาจจะบิดไปนิดนึงกับสังคมหรือความกระทำอะไรที่อาจจะบิดเบี้ยวไปนิดนึงสิ่งที่จะทำให้เขาเข้าใจแล้วเดินได้อย่างถูกต้องก็คือคนที่ต้องคอยบอกเขาอย่างรุ่นเราเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะดูหรือว่าเสพสื่อได้แต่ก่อนก็คือโทรทัศน์กับวิทยุเท่านั้นแค่ตรงนี้เพราะแต่ก่อนมือถือก็คือได้แค่โทรศัพท์ ไม่สามารถถ่ายรูปได้ไม่สามารถที่จะท่องโลกโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้อย่างณปัจจุบันนี้นะ
0: ค
1: ะนี่คือความแตกต่างสำหรับเด็กช่วงเรียกว่าอะไรล่ะยุค80 90หรือว่าณปัจจุบันนี้คือต่างกันเยอะเหมือนกันกับการเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ต้องดูแลควบคู่กันไปค่ะ
0: ครับจากเด็กมาถึงผู้สูงวัยนะครับคุณผู้ฟังครับผู้สูงวัยแน่นอนว่าจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยทุกขั้นตอนจริงๆการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องมาเริ่มต้นที่ผู้สูงวัยเริ่มต้นจากตั้งแต่เด็กหรือใครก็ได้เราเองต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าสำหรับผู้สูงวัยครับเราทำยังไงล่ะลดเอวลดโรคเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับคุณผู้ฟังครับขยับแค่ขยับก็คือการออกกำลังกายนั่นเองนะครับ
1: ใช่นะสูงวัยลดเอวลดโรคนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าที่ถามว่าทำไมรณรงค์ถึงให้คนสูงวัยลดเอวแล้วก็สามารถที่จะลดโรคได้จริงๆแล้วก็ทุกช่วงวัยอย่างที่คุณเอกพงศ์บอกไปนี่แหละเพราะว่าถ้าคุณยังมีเอวอยู่รวมถึงตัวดิฉันด้วยเนี่ยก็บอกเหมือนกันอธิบายไปบอกท่านผู้ฟังไปก็รวมถึงบอกของตัวดิฉันเองด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมโอ้ถ้าเกิดว่าคุณอ้วนปุ๊บเนี่ยหลายโรคเหมือนกันก็ประสบเหมือนกันก็เป็นโรคเหมือนกันนะขนาดนี้ก็คืออย่างที่ได้ดำเนินไปคืออย่างหลอดเลือดทำงานผิดปกติเพราะอะไรไขมันทำให้ทางเดินหลอดเลือดเล็กลงกว่าปกตินะอันนี้มีความเสี่ยงเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันแล้วก็แข็งตัวปอดก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอามาดูในส่วนไขมันว่าไปทำอะไรกับอวัยวะภายในร่างกายกันบ้างเมื่อกี้หลอดเลือดแล้วไปดูที่หัวใจกันหน่อยเขาบอกว่าไขมันเยอะคอเลสเตอรอลทำให้เกิดโรคหัวใจไขมันนะโดยเฉพาะในช่องท้องทำให้ไขมันเป็นไขมันไม่ดีในร่างกายก็คือจะสะสมมากส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือดอันนี้แน่นอนมาถึงสมองจะเป็นอัลไซเมอร์ได้อย่างรวดเร็วไขมันจะไปอุดตันภายในเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปสมองได้ไม่สะดวกสมองจะมีการขาดอากาศก็คือออกซิเจนเนี่ยก่อให้ส่งผลต่อโรคของทางเดินสมองอย่างเราอายุมากขึ้นไม่ค่อยบางท่านอาจจะไม่ได้เคยออกกำลังกายเอ๊ะทำไมช่วงนี้หลงลืมหรืออะไรงงคือช่วงอายุด้วยส่วนหนึ่ง ระบบของทางร่างกายการดูแลสุขภาพด้วยอีกส่วนหนึ่ง บวกกันไปยังไม่หมดเท่านี้คุณเอกพงศ์ปอดก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ไขมันทำให้ทางเดินหายใจแคบลงอัตราการหายใจก็ลดลงก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังนะคะ นอกจากปอดแล้วมาที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานไขมันทำให้ตัวควบคุมระดับน้ำตาลทำงานน้อยลงและเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอันนี้คือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะสิ่งที่ทำได้ก็คือทานอาหารดูแลตัวเองกินยาตามที่หมอบอก
0: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายนี่คือสิ่งสำคัญแต่ว่าบอกนิดนึงว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่างคนเป็นเบาหวานคุณจะไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้หนักหรือว่าแทบจะทุกวันเหมือนอย่างคนอื่นเพราะมันจะมีภาวะของการขึ้นลงของน้ำตาลในเลือดก็ต้องดูปรึกษาคุณหมอด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของทางด้านของสำนักงานประกันสังคมที่เขามีเรื่องราวของรายชื่อต่างๆเนี่ยมาเพิ่มชื่อถอนชื่อจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ

สวัสดีครับผู้ชมครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA ครับที่น่ารู้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับการโอนเงินหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อของออนไลน์ครับสิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่เงื้อมือของคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเทศไทยครับจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือว่า PDPA ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงไปครับมีสาระสำคัญที่ควรจะได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับภายใต้กฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับต้องมีความยินยอมครับของเจ้าของข้อมูลนะครับหากเราไม่ยินยอมนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ชมนะครับประการที่2ครับมีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรวมถึงสั่งให้ลบข้อมูลของเราในระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สบายใจสามารถแจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบได้นะครับโดยถาวรนะครับประการที่3ครับหากมีข้อมูลที่รั่วไหลครับทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC ภายใน72ชั่วโมงหากไม่แจ้งภายในเวลานะครับมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับประการที่4ครับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนครับทางกฎหมายเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของเด็กเยาวชนเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการด้วยนะครับประการต่อมาครับเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปใช้ได้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นขอข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับทางผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทโฆษณาหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นครับการเข้าใจกฎหมายของ PDPA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันครับและสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอัยการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับสำนักงานประกันสังคมเปิดตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับเรื่องของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถ้าไม่พบเนี่ยก็ยื่นถอนชื่อได้นะครับจนถึง16กันยายนนี้นะครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่28สิงหาคม2569นะครับเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อทั้งที่มีคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้หรือถ้าพบคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีก็สามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง16กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งเว็บไซต์ของประกันสังคมนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารนั้นได้นะครับขอรับแบบคำร้องที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะครับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะครับ2569โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์แล้วก็รักษาผลประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมก็เคยขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ดำเนินการยื่นคำร้องภายในกำหนดด้วยเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ชวนเชิญชวนนะว่าให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือบอร์ดประกันสังคมตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งก็คือเบอร์โทร029562929ในวันและเวลาราชการหรือว่าสายด่วนประกันสังคม1506แล้วกด9ตลอด24ชั่วโมงนะอ่ะก็ไปร่วมกันนะคะที่จะไปพัฒนาระบบของประกันสังคมเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดในส่วนตรงนี้ได้นะสำหรับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประกันตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาตรา33นะ
0: ก็39ด้วย
1: 39ด้วยก็ไปร่วมกัน
0: ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีการเคยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะมีคนลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้พอลงทะเบียนแล้วตอนนี้เขาก็ประกาศรายชื่อแล้วอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันดูนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: เวลาหมด
1: ใช่เวลาหมดแล้วนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งอย่างละกัน
0: ทิ้งท้ายนะครับ
1: ทิ้งท้ายก็บอกว่ากระท่อมเนี่ยห้ามขายตามอำเภอใจนะผิดกฎหมาย
0: อย่าไปตั้งขายอยู่นะตามแบบริมถนน
1: ย
0: ัง
1: เห็นอยู่เลยนะ
0: ยังมีอยู่เลยนะบางที
1: เพราะว่าการจำหน่ายกระท่อมโดยฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวังโทษตามอัตราโทษตามพรบพืชกระท่อมพุทธศักราช2565มาตราที่34 1คือฝ่าฝืนขายในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายต้องห้ามมาตราที่25ปรับไม่เกิน 50,000 บาท2คือขายให้บุคคลที่กฎหมายห้ามมาตราที่24เช่นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะเอาฝากเอาไว้ด้วยกับวันนี้ทิ้งท้ายค้นหามาเล่าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททางนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า95%ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10:12 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะ10:00 ถึง 11:00 กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับเป็นครั้งแรกนะของรัฐบาลชุดใหม่นะก็2วันนะ31ก็คือเมื่อวานนี้นะเขาลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วแหละก็รัฐมนตรีก็แยกย้ายไปพื้นที่ต่างๆนะเพื่อจะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่นะครับสัญจรครั้งนี้เนี่ยที่ไหนเอ่ยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเดี๋ยวทางสภาพัฒน์เนี่ยนะเขาจะเสนอการพัฒนาพื้นที่สงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คงจะมีโครงการนะที่เกี่ยวข้องกับการพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยนะครับเมื่อวานเนี้ยสำหรับตัวเลขที่ผมเห็นชัดๆเนี่ยนะว่าจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยนะน่าจะ96โครงการนะ 13,000-15,000 ล้านบาทนะครับและขณะเดียวกันเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอันนี้จะช่วยล่นระยะเวลาได้เยอะเลยนะครับบอกว่าจากประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยก็เหลือประมาณสัก10กว่านาทีนะที่การสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาจุดเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เกาะลันตานี่ก็บอกว่าจะช่วยให้การเดินทางเนี่ยนะไปในพื้นที่เนี่ยมันก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะแต่ว่ากว่าจะแล้วเสร็จนะอาจจะเป็นปี2572นะแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะสาธารณูปโภคสาธารณูปการอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะสำหรับเบื้องต้นคมนาคมพื้นฐานต่างๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันนะในที่ประชุมครม.ผมว่าหลายคนคงรอติดตามนะบรรยากาศจะเป็นยังไงอันที่1นะอันที่2ก็คือเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงล่ะนะจะสัปดาห์นี้หรือว่าเร็วๆนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของประชุมครม.สัญจรนะเดี๋ยวผมก็รอดูว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะครับของเรา2ช่วงรายการนะช่วงแรกเดี๋ยวจะคุยกับคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลนะครับอันนี้เรื่องของการคาดการณ์นะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองยังไงนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะจะคุยกับอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะคุณพิจยาพิสุทธิกุลอันนี้จะไปถามเรื่องของการคุยกับทางกระทรวงการคลังนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีซื้อขายทองคำเนี่ยเทรดทองเนี่ยนะอันนี้มันมีความคืบหน้าขนาดไหนอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆบริหารจัดการละกันนะสำหรับช่วงเวลาที่เรามีนะสองช่วงรายการนะครับเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับทางผู้อำนวยการนะของแบงก์ชาติเนี่ยที่คุยเรื่องของแอปเงินกู้ใช่ไหมโดยเฉพาะที่มันแบบเป็นพวกหลอกลวงเนี่ยเราจะมีวิธีการดูยังไงนะทางผอ.เขาก็บอกผมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลมาให้นะเพิ่มเติมนะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยอันนี้จะได้เข้าไปตรวจสอบได้ง่ายหน่อยนะครับวันนี้นะผมได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทางแบงก์ชาติเขาส่งมาครับบอกว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะ สำหรับการเข้าถึงมาตรการนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆทางด้านการเงินข้อมูลเศรษฐกิจความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็บริการของแบงก์ชาตินะบอกว่าได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะก็ให้ไปโหลดฮะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแบงก์ชาติภาษาไทยเลยนะแบงก์ก็จะละแอร์บอใบไม้เกาะงองงูกอไก่กันลันนะแบงก์นะชาติก็จอช้างสระอาต่อเต่าสระอีนี่แหละนะครับพอไปโหลดได้ที่ไหนบ้างเขาบอกโหลดได้ทั้งบน App Store แล้วก็ Play Store นะฮะโหลดมาก็คือจะทำให้คุณเนี่ยรู้แล้วก็เข้าถึงมาตรการเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านการเงินข้อมูลเศรษฐกิจความรู้ทางการเงินบริการของแบงก์ชาติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากนี้ยังตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปเงินกู้นะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้นะผมลองละผมลองโหลดแอปแบงก์ชาติเป็นที่เรียบร้อยพอโหลดไปที่แอปแบงก์ชาตินะกดเข้าไปเลยพอกดไปปุ๊บเนี่ยนะหน้าแรกมันจะมีให้ตรวจสอบได้มันจะขึ้นคำว่าบริการด่วนฮะบริการด่วนเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการนะมีเช็คแอปเงินกู้คลินิกธนบัตร BOT license เช็ควันหยุดธนาคารทางด่วนแก้หนี้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นบริการด่วนนะก็สามารถไปตรวจสอบได้ครับภายในหัวข้ อที่ชื่อว่าเช็คแอปเงินกู้นะหลังจากนั้นก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานคุณก็พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะชื่อแอปเงินกู้อะไรเนี่ยนะพิมพ์เข้าไปดูนะแล้วก็สามารถตรวจสอบด้วยว่าแอปเงินกู้นั้นเนี่ยมีผู้ให้บริการจริงหรือไม่นะอันนี้เบื้องต้นก็คือช่วยป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากแอปเงินกู้เถื่อนของมิจฉาชีพแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือ BOT license check นะอันนี้เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตเพื่อเช็คให้ชัวร์ฮะก่อนที่จะไปลงทุนก่อนที่จะไปกู้เงินอะไรต่างๆนานาว่าบริษัทหรือว่าแอปพลิเคชันที่ให้บริการนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องหรือไม่นะฮะเพื่อป้องกันแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบงก์ชาตินะได้ที่App Store นะครับแล้วก็ Play Store App Store นี่ก็ของ iPhone นะของพวก Apple นะ Play Store นี่ก็ทั่วไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเราที่ใช้ก็ทั้งมือถือค่ายอื่นๆนะที่ไม่ใช่ iPhone นะอ่ะอันนี้ก็ที่เขาฝากมาเพิ่มเติมนะครับส่วนของเรานะทางสำนักงานกสทช.นะฮะเขาภาค2นะเขาไปร่วมกับทางสำนักงานกสทช.เขต22อุบลราชธานีนะครับเขามีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่4ทับ2569ที่ห้องทับทิมสยาม4ชั้น5โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะมีวัตถุประสงค์นะก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้นะส่งเสริมให้ผู้บริโภคและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้เนี่ยที่ได้รับนะไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวในชุมชนต่อไปได้นะครับผู้เข้าร่วมอบรมนะมีใครบ้างนะก็มีนักศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวิทยากรมีผู้บริหารมีพนักงานมีลูกจ้างสำนักงานกสทช.ภาค2แล้วก็สำนักงานกสทช.เขต22รวมทั้งสิ้น92คนนะครับส่วนช่วงนี้นะอะไรเซฟได้เขาบอกต้องรีบเซฟเลยนะทางธนาคารออมสินครับก็ขอเสนอนะตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณติดตั้งโซล่าเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับส่วนกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ว่าในช่วงเวลาใดเงื่อนไขถึงก่อนนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ gsb.or.th นะอันนี้ไปที่เว็บไซต์เขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้รายการจะมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินนะที่เขานำเสนอ Soft Loan GSB Solar for Life เนี่ยนะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้เท่าไหร่ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานนี้ใครเอ่ยคุณปริญญาจากกรุงเทพมหานครนะได้รับรางวัล นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจริงๆอีกเรื่องนะที่ผมตามอยู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1กันยายนใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์นี้ใครที่จะจองไอ้อะไรล่ะพันธบัตรออมพลัสใช่ไหมสำหรับรอบ2เนี่ย 4,000 ล้านเดี๋ยวถ้าดูนะถ้าเวลาว่างผมอาจจะมาย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าใกล้ถึงวันจองแล้วนะถ้ามีทั้ง2แบบทั้งสบม.นะก็คือผ่านเป๋าตังค์และอีกช่องทางหนึ่งก็บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะเดี๋ยวดูหน่อยนะถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาอัปเดตให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะช่วงแรกของรายการครับเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณณัฐพรติวรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพรครับ
9: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะ
8: ครับผมโอ้นี่ต้องถามเลยเพราะว่าทางธปท.ก็เพิ่งประชุมกนง.ออกมาใช่ไหมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นระดับที่คาดการเอาไว้กันอยู่แล้วนะคะในหลายๆสำนักว่าเดือนนี้ไม่น่าจะขยับดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เราก็มองด้วยว่าน่าจะเป็นมติเอกฉันท
8: ์ครับ
9: ก็คือ7-0นะคะก็เพราะว่าภาพมองไปในทิศทางในเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยมันยังมีความเปราะบางอยู
8: ่
9: หมายความว่ามันไม่ได้อาจไตรมาสที่2อาจจะโตดีกว่าที่คาดแต่ก็ยังไม่ถึง 2%
8: คร
9: ับ แล้วมองไปข้างหน้าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่จะมากระทบเศรษฐกิจแล้วก็พื้นฐานก็หมายถึงว่ากำลังซื้อของคนก็ยังไม่ได้ดีนะคะแล้วก็บวกกับเงินเฟ้อเนี่ยที่เรามองว่าสงครามอิหร่านตรงตะวันออกกลางเนี่ยมันดันราคาพลังงานขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้เงินเฟ้อเราไปตอนแรกก็มองไปถึง 5% แล้วก็ขยับลงมา 3% ตอนนี้อาจจะไม่ถึง 3% ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือแรงกดดันเงินเฟ้อมันไม่ได้สูงมากบวกกับเศรษฐกิจยังเปราะบางแล้วบวกกับมีเพิ่งใช้อะไรนะคนไทยช่วยไทยพลัสใช่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาก็เลยคิดว่าน่าจะคงไว้ก่อนแล้วก็น่าจะคงยาวๆจนถึงสิ้นปีเลย
8: ไม่ปรับเลยเพราะผมฟังที่ทางแบงก์ชาติเขาแถลงเนี่ยเขาบอกทั้งสองส่วนนะเขาบอกว่าโอ้เขาก็คุยกันว่าเอ้ยถ้าจะลดดอกเบี้ยเป็นยังไงถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นยังไงแสดงว่าไอ้ทั้งลดทั้งขึ้นดอกเบี้ยที่เขาคุยกันนี้ไม่ถ้าเราดูทางข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจนี่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไร
9: ถ้าจะลดเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนของมันคือลดมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้สินเชื่ อเพิ่มมากขึ้นนะ
8: มาก
9: น
8: ัก
9: มันขึ้นอยู่ใช่มันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงคนกู
8: ้
9: ซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะยกเว้นรายใหญ่ในขณะที่ลดไปแล้วแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินมากกว่านี้เราไม่รู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรนะคะเราลดไปต่ำๆเนี้ยมันเราจะไม่มีรูมละเราจะไม่มีช่องว่างที่จะทำอะไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินก็ใครๆญี่ปุ่นเพิ่งมีบทความของ Financial Times ออกมาเกี่ยวกับเรื่องว่าประเทศไทยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าน
8: ะ
9: ใช่คือดอกเบี้ยก็ต่ำตอนนี้ดอกเบี้ยเราเท่าญี่ปุ่นละแล้วก็เรามีสังคมสูงวัยเรามีภาคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างก็อ่อนแอนะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะไปคล้ายๆคลึงกันก็อันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปว่าเราจะเข้าสู่ภาวะญี่ปุ่นเต็มตัวนะ
8: ค
9: ะแต่มันก็มีสัญญาณหลายๆอย่างค่ะ
8: เอ๊ะถ้าผมถามอย่างนี้คือที่ฟังของทางเฟดเนี่ยนะที่เขาพูดว่าเงินเฟ้อมันยังสูงเนี่ยแล้วมีโอกาสมีการตีความกันว่า
10: สิ้นปีนี้ทางเฟดทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางสหรัฐอเมริกาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยมันจะส่งผลอะไรกับบ้านเราไหมทางกนง.จะต้องมาพิจารณาอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าสเปซมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย
9: สเปซเพิ่มขึ้นมันก็ตอนนี้ก็กว้างก็เขาก็สูงกว่าของ
10: อยู่แล้ว
9: แต่ว่าปัจจัยที่มันกระทบกับเรามากกว่าก็คือเรื่องค่าเงินที่มันผันผวนนะเราจะขึ้นเราจะลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปตามดอลลาร์ค่อนข้างเยอะดอลลาร์แข็งหรือดอลลาร์อ่อนนะคะตรงนั้นแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะทำให้เงินแบบเห็นเงินโฟลว์ไหลออกเยอะๆเลยเนี่ยมันคงจะยังไม่ใช่ภาพนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เรายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าทุนสำรองเราบางจนแบบจนเป็นหน้ากังวลอะไรอย่างนั้นนะคะก็คิดว่าอาจจะต้องชั่งน้ำหนักอ่ะคือถ้าเขาขึ้นแล้วเราต้องขึ้นเนี่ยตามเนี่ยผลกระทบมันก็คือเศรษฐกิจเรายังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เลยขึ้นดอกเบี้ยไปก็ยิ่งไปซ้ำเติ
10: ม
9: อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแลกกันระหว่างเสถียรภาพกับโกลด์ก็คิดว่าถ้าเฟดขึ้นเนี่ยประเทศเศรษฐกิจไทยถ้ายังมองไปแล้วก็ประมาณเนี้ยก็คือยังมีความเปราะบางเงินเฟ้อไม่ได้สูงอะไรเงี้ยก็คิดว่ายังยืนเอาไว้ได้อยู่
10: คำถามที่2ฮะคือไอ้ความไม่แน่นอนของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันกลับมาอีกรอบแล้ววัน2วันนี้โจมตีกันอีกทีแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกเบนซ์ทะเลเหนือมันขึ้นไปที่91เหรียญแล้วอาจจะยังไม่ถึง100เนี่ยคือราคาพลังงานมันถีบตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วอันนี้มันจะส่งผลกระทบเงินเฟ้อแล้วทำให้กนง.ต้องกลับมาทบทวนเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายมั้ยฮะ
9: คิดว่าเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันยังไม่จบก็อาจจะมีการปะทะกันเป็นระยะนะคะแต่ถึงขั้นที่ว่ามันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเปลี่ยนภาพไปเลยเนี่ยคงจะยังไม่ใช่ภาพนั้นเพราะว่าถ้าจะทำให้เงินเฟ้อไทยเปลี่ยนภาพไปเลยเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์โจมตีที่มันรุนแรงมากๆแล้วราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันขึ้นไปยืนหนึ่งเกินร้อยยาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราอาจจะต้องปรับมุมมองใหม่แต่ตอนนี้คิดว่าเราคิดว่าน่าจะยังเป็นการปะทะกันสั้นๆแล้วก็ในภาพใหญ่เนี่ยภาพกว้างกันนั้นอะเราก็ยังมองว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านเองก็ไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะทำให้สงครามมันเข้มข้นขึ้นหรือมีความเสียหายมากกว่านี้เพราะว่าอิหร่านเองเศรษฐกิจก็บอบช้ำไปเยอะพอสมควรแล้วแล้วสหรัฐเองเนี่ยตัวการเมืองในประเทศเองก็กดดันทั้งตัวประธานาธิบดีเองแล้วก็ใกล้เลือกตั้งการเถิมด้วยหลายๆอย่างก็เลยคิดว่ายาวๆเนี่ยคงไม่ได้อยากจะทำให้สงครามมันโอ้แบบรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้มันเยอะไปกว่านี้ค่ะ
10: ถ้าปัจจัยภายในอันนี้ผมถามเรื่องปัจจัยภายในนะไอ้อย่างกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตอนนี้มันติดลบ80,000 ล้านแล้วนะ
9: ใช่ไหม
10: มันติด80,000 ล้านแล้วนะถ้าราคาน้ำมันที่มันยังทรงตัวในระดับสูงแล้วนะชดเชยไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าสมมติอยู่ว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มราคาน้ำมันเนี่ยไอ้อันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้าง
9: ถ้าราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยมีผลตรงๆเลยจริงๆเงินเฟ้อเราเนี่ยมันก็ตามเบรนท์มันก็ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแหละแต่ว่าที่จะมีผลมากกว่าคือมาตรการดูแลราคาพลังงานในประเทศเพราะอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าตอนที่ปล่อยดีเซลลอยตัวขึ้นไป40กว่า
10: ครับ
9: เราก็มองกันโอ้โหอันนั้นปล่อยค่อนข้างเร็วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยภาครัฐก็ไปเอาไป
10: มา
9: จิ้นของโรงกันเอาเข้ามาชดเชยตรงนี้ให้ก็เลยทำให้ราคาในประเทศเนี่ยมันลงเร็วนะคะคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่กองทุนน้ำมันอย่างเดียวนะคะอาจจะภาครัฐอาจจะมีวิธีมาตรการอันอื่นที่จะมาลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าราคามันยืนสูงไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องขยับให้ผู้บริโภคกลับไปก็ราคาหน้าปั๊มก็ต้องขยับขึ้นไปด้วยค่ะ
10: ผมอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะคุณณัฐพรผมอาจจะถามเพิ่มเติมนอกเรื่องสักนิดนึงคือผมคิดอย่างนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดนะไอ้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย บางทีเราเห็นที่รัฐบาลเขาจะทำเนี่ยไอ้200,000 ล้านซึ่งมันก็จะเป็นทั้งโซล่าเซลล์ทั้งรถ EV อะไรที่เขาสนับสนุนให้มีการใช้เนี่ยนะถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่เขาพอใจเนี่ยไอ้การช่วยเหลือไอ้ของโซนของน้ำมันเนี่ยมันน่าจะลดลงไหม
9: โอ้การเปลี่ยนผ่านมันไม่ได้เร็วขนาดนั้น
10: เออ
9: ใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: หมายความว่าคนที่ใช้น้ำมันเยอะๆก็ยังเป็นภาคขนส่งถูกไหมคะแล้วก็สัดส่วนตอนนี้คนซื้อ EV แบบโหโตเป็น 100% น่ะ
10: ตอนนี้มันประมาณสัก 30% ของรถใหม
9: ่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะมันก็ยังมีความต้องการใช้น้ำมันอยู
10: ่
9: นะฮะมันคงไม่
10: เร็ว
9: ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ว
10: เพราะว่าผมว่าเอ๊ะแล้วคือกำลังนึกอยู่ว่ารัฐบาลจะทำยังไงสำหรับไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอ๋อ
9: เขาก็คงต้อง manage มันเคยขึ้นไปสูงสุดติดลบสูงสุดตอนรัสเซียยูเครนนี่เป็นแสน
10: ใช่ใช่ใช่
9: แสนล้านใช่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนั้นเป็นเบนช์มาร์คที่จะต้องไปให้ถึงก็คือแค่ต้องการจะบอกว่าพอถึงเวลาที่มันต้องใช้กลไกอันนี้เนี่ยมันเคยไปถึงตรงนั้นแล้วก็เขาก็ต้องพยายามที่ลดก็คือหมายความว่าผู้บริโภคก็ต้องรับไปส่วนหนึ่ง
10: คร
9: ับ ค
10: ่
9: ะ
10: นี่เดี๋ยวผมเข้าใจว่าวันที่9 เดือน 9เนาะเรื่อง PDP ปี2026นี่น่าจะมีการแถลงอะไรเนาะถูกไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่9นะ
9: อ๋อโอเคค่ะ
10: เพราะว่าตอนแรกจริงๆมีคนติดต่อผมมาให้ไปเป็นเนี่ยมอนิเดทไปช่วยดำเนินรายการแต่เป็นของวันที่8แต่พอดีเห็นข่าวแว บๆว่าอาจจะเป็นวันที่9นะผมก็เลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยวัน2วันนี้แหละสำหรับเดือนกันยายนเพราะ PDP 2026นี่ผมว่าหลายคนเขารออยู่นะอ่ะอีเรื่องสุดท้ายครับที่จะถามคุณณัฐพรว่ามันจะมีอะไรมั้ยที่จะทำให้กนง.ที่เราคาดการไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงมั้ยครับ
9: โหถ้าจะขยับเนี่ยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เขามองไว้ข้างหน้าเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะอย่างเช่นมองเราก็รู้

0: มีความเป็นไปได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าอย่างเหตุการณ์อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นก็เราก็ต้องมันก็ต้องมีวิกฤตอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: อย่างเช่นแบบตอนเกิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องลดเร็วๆเลยลด50 basis point ลด25แล้วก็มีประชุมนอกรอบอะไรอย่างนั้นนะคะก็อันนั้นก็เป็นเคสที่มันรุนแรงแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าจะลดจริงๆภาพมันต้องแย่มากๆนะคะ
1: ครับผมเพิ่มเติมให้คุณณัฐพรนิดนึงอาจจะยังไม่ได้แถลงนะ APDP 26ไอ้2026แต่ว่าเป็นงานสัมมนานะจับตาจุดเปลี่ยนสำคัญของพลังงานไทยในงานสัมมนาวิชาการ The Big Issue PDP 2026 Energy Green Power
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขามีที่เลนส์2
0: โอ้9 เดือน 9
1: ครับ8โมงครึ่งถึง 16.00 นนะครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณณัฐพรครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพรตีรัตน์สิริกุลนะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะอ่ะก็เป็นประเด็นนะคือก็คุยเพิ่มเติมเลยนะเพราะว่าคือเมื่อกี้ที่ผมจะคุยเพิ่มเติมด้วยก็คือเรื่องของ PDP นี่แหละนะแล้วมันมีงานที่น่าสนใจก็คืองานนี้แล้วช่วงนี้ทุกคนนะใครที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจผมบอกเลยว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ทางกระทรวงพลังงานเขาจะแถลง APDP 2026ซึ่งมันจะบอกอะไรครับมันจะบอกสัดส่วนของการทิศทางของประเทศว่าจะดึงพลังงานเนี่ยนะมาจากส่วนไหนอย่างไรที่จะมาเป็นผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะพลังงานจากเขื่อนนะมาจากน้ำเป็นยังไงนะพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนนะที่จะมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะหรือแม้แต่มันจะมีโครงการอะไรใหม่ๆที่ช่วงปีที่ผ่านมามีการพูดถึงกันเยอะ SMR นะโมดูลที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอ่ะแต่ซึ่งต้องบอกนะฮะว่าทั้งจีนไต้หวันอะไรเงี้ยนะเขาทำไปเยอะแยะแล้วนะเขาทำมาหลายปีแล้วแล้วก็มันก็มีความปลอดภัยพอสมควรนะอันนี้เราก็ศึกษาอยู่เห็นทางด้านของกระทรวงพลังงานทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็ไปศึกษาดูงานอะไรกันหลายต่อหลายรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงเพื่อนบ้านนะซ้ายขวานี่เวียดนามนี่เขาก็ทำแล้วนะครับทางเข้าใจว่าเมียนมาก็ทำนะครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานนิวเคลียร์แต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไปลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าเรื่อง PDP เนี่ยน่าสนใจนะนี่ก็เป็นงานสัมมนานี้บอกคุณผู้ฟังไปเลยนะเผื่อท่านอาจจะสนใจนะเป็นเรื่องของงานสัมมนาเชิงวิชาการนะผมเห็นชมหน้าค่าตาเนี่ยนะมากันใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ประเด็นสำคัญอย่างเงี้ยคุณดูสิฮะ PDP 2026เนี่ย Energy Transition นะSMR เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ย Smart Grid อย่างเงี้ยนะฮะ Data Center and AI อย่างเงี้ยนะNet Zero อย่างเงี้ยนะโอ้แต่ละเรื่องนี้เป็น Big Issue ทั้งนั้นนะอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับ10:37 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ป

0: าได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.52% ต่อปีนะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค4ร่วมกับทางสำนักงานกสทช.เขต44สุราษฎร์ธานีเขามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและรวมถึงประชาชนกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินประจำปี2569นะครับการฝึกอบรมนะมีทั้งการบรรยายนะแล้วก็การฝึกปฏิบัติในรูปแบบของการฝึกบนโต๊ะโดยมีเนื้อหานะที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในเหตุฉุกเฉินต่างๆด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินนะหรือว่าเซลล์บอดแคสต์นะครับนอกจากนี้ในช่วงของการฝึกปฏิบัติเนี่ยได้มีการจำลองสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยเพื่อซักซ้อมการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ One Message นะครับจำนวน2ช่วงเวลาโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายและทำการทดลองเชื่อมโยงสัญญาณนะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จำนวน4สถานีนะครับเพื่อออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนเสมือนกับสถานการณ์จริงนะครับและนอกจากนี้ก็มีการจัดอบรมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จด้วยนะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการตระหนักรู้หน้าที่แล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือจังหวัดชุมพรนะฮะไว้รองรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AXAC Portal นะครับ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษแจ้งข้อมูลง่ายๆติดตามได้ผ่านทาง GPS นะครับแล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุส่วนวิธีการแจ้งเหตุผ่าน AXAC Portal เนี่ยแอปพลิเคชันนะทำตามขั้นตอนนั้นนี้ฮะ1ก็คือเขาบอกว่ากด SOS บนแอปพลิเคชันบริเวณไอคอนด้านล่างนะครับแล้วก็2ก็คือเลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้ง3ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการจะให้ติดต่อนะครับแล้วก็4ก็คือกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลนะจากนั้นก็รอความช่วยเหลือภายใน15นาทีมั่นใจครับทุกการเดินทางใช้งานง่ายปลอดภัยเชื่อใจ AXAC Portalสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังครับเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697นะหรือว่าบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากพิมิตรนะมิจฉาชีพ
8: หากจำเป็นต้องรับสายนะเขาบอกว่าควรฟังด้วยสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินไม่เปิดเผยรหัสผ่านไม่เปิดเผยรหัส OTP กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นอกจากนี้หน่วยงานรัฐนะไม่มีการใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697 +698ในการติดต่อประชาชนถ้าหากมีสายโทรศัพท์มาจากหมายเลขดังกล่าวแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสรรพากรเป็น DSI เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์นะหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพร้อมกับแจ้งว่าประชาชนเนี่ยนะหรือว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างนะหรือว่าหลอกให้โอนเงินอันนี้เขาบอกสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเป็นพี่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือนะบอกว่าช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยนะไปยังสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุนะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับจัดพิธีมอบทุนภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษายั่งยืนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า170ทุนมูลค่ารวมกว่า 960,000 บาทนะฮะให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่รอบท่าเรือกรุงเทพนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายปวช.ปวส.จนถึงปริญญาตรีนะครับพร้อมกับจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายนะแชร์บอลเยาวชนหญิงนะกองเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ที่อาคารแพทอารีนานะแล้วก็รวมไปถึงที่สนามฟุตซอลโกดังสเตเดียมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์1รางวัลครับคำถามก็คือธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะช่วงที่2นะเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยกับคุณพิชยาพิสุทธิกุลนะอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะฮะเรื่องของภาษีทองเนี่ยนะภาษีเทรดทองเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าให้ดูราคาทองล่าสุดก่อนดีกว่านะของสมาคมค้าทองคำนะครับประกาศครั้งที่8ทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 69,550 บาทขายออกที่ 69,750 บาทรูปพรรณขายออกที่ 75,550 บาทนะฮะโกสปอต 4,439 เหรียญค่าเงินบาท 33 บาท 20 สตางค์คุณพิชยาอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณพิชยาครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับ
8: ครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะทองนี่ได้รับความสนใจอีกแล้วเพราะอยู่ๆราคาขึ้นไปโอ้โหอะไรมันจะโดดอะไรเร็วขนาดนั้นจาก 4,000 ขึ้นมา 4,500 4,600 อย่างเงี้ยแล้วก็จะรอลงไปหน่อยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
9: เป็นเพราะว่าเฟดจะมีข่าวว่ากลางเดือนนี้ประมาณที่13 14จะมีการประชุมน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครับผมนะฮะเพราะว่าเกิดเพราะว่าเงินเฟ้อในอเมริกาก็ยังมีการชะลอตัวเฟดได้คิดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสักพักหนึ่งก่อนครับผมนะฮะจากที่เมื่อก่อนมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการคงดอกเบี้ยไว้แต่ว่าไปมาเฟดคนใหม่นี้บอกว่าต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในระยะกลางเดือนนี้ที่จะมีการประชุม13-14นี่นะครับผม
8: อันนี้ก็เลยทำให้ทองมันย่อลงมาหน่อย
9: ใช่ครับผมครับผมถูกต้องครับผมใช่ครับนะเกิดภาวะที่คือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาเชื่อมาว่าเห็นว่าธนาคารในประเทศต่างๆนานาที่มีทองฝากอยู่ที่อังกฤษที่ในธนาคารกลางอังกฤษที่จะมีการขายทองทิ้งบ้างพอสมควรครับผ
8: ม
9: แล้วก็มีบางส่วนที่ฝากอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยอเมริกาก็มีการขายทิ้งบ้างเพราะเหตุผลบางประเทศบอกว่าทองกำแท่งที่ฝากไว้กับประเทศที่อเมริกากับอังกฤษเนี่ยจะขายคืนไปเพื่อเอาเงินกลับประเทศตนเองเพราะว่ากูว่าถ้าต่อไปประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามที่ฝากทองไว้มีปัญหากับคุณทำก็จะโดนยึดทรัพย์ทองคำแท่งพวกนั้นไปแบบที่เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลาที่ฝากไว้ที่นิวยอร์กก็เช่นเดียวกันครับผ
8: ม
9: ทุกคนเลยคิดว่าไอ้ทองที่ฝากไว้ที่อังกฤษกับอังกฤษกับอเมริกาเนี้ยขายทิ้งซะเลยดีกว่าเพื่อเงินกลับมาซื้อทองใหม่จริงนะครับผ
8: ม
9: ก็เป็นผลทำให้ตลาดทองมีการขึ้นไหวมากขึ้นกว่าเดิมครับผมในการซื้อขายครับผม
8: ครับ
9: ก็เป็นหลักครับผมครับ
8: อีกประเด็นหนึ่งเห็นมีสงครามเนี่ยมันกลับมาคึกคักอีกแล้วเนี่ยนะช่วงวันสองวันเนี้ยอันนี้มันจะทำให้ราคาทองมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนไหม
9: คิดว่าสงครามที่เกิดขึ้นมาพูดจริงๆอ่ะเป็นการเกิดขึ้นระหว่างคำพูดของคุณทำว่าจะเอาอย่างไรแน่จะโจมตีหรือจะไม่โจมตีหรือทางนู้นทางนี้จะทำอะไรมากมายหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ชัดตลอดเวลานะครับผ
8: ม
9: ก็เลยไม่แน่ชัดว่าอันนี้ของเขาจะการขึ้นนี้จะเป็นกระแสที่ขึ้นลงจริงหรือเปล่าอย่างเมื่อวันนี้โจมตีทีนึงกับอิหร่าน
8: อ
9: ิหร่านก็โจมตีกับแล้ววันนี้จะมีการโจมตีอีกหรือหยุดจะโจมตีสักวันหรือเปล่าก็เป็นการขึ้นมาอยู่ด้วยว่าต่างคนต่างจะเป็นการเล่นเกมกันหรือเปล่าครับผมนะฮะ
8: เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ส่งผลมากนักใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี
9: ้ จะไม่ส่งผลเพราะจริงๆปัจจัยหลักที่สำคัญวันนี้ที่เกิดขึ้นมาปัจจัยหลักที่คือมีกระทบก็คือค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ2เหรียญต่อ1ออนซ์1บาร์เรลก็นี่ครับผมนะฮะ
7: ครับอ่ะผมกลับมาถามประเด็นเรื่องของที่ทางสมาคมค้าทองคำผมก็จะว่าน่าจะไปคุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วนะล่าสุดเนี่ยบอกว่าอะไรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะภาษีทองอะไรพวกเนี้ยเวลาการเทรดเนี่ยผ่านทางอะไรโตทางแอปอ่ะนะ
9: ครับผมใช่ครับผม
7: ใช่ไหมฮะอันนี้สรุปว่ายังไงฮะ
9: ก็ยังมีการชะลอไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนะว่าโดยกระทรวงการคลังมีความคิดว่าจะมีคิดคิดภาษีนำเข้าแรกสุดก็ว่ามี2ประเด็นคือ1ข้าวนำภาษีซ้ำคิดภาษีของทองคำแท่งที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือคิดจากภาษีผลกำไรของพวกเทรดออนไลน์กลางคืนครับผมนะฮะมี2ประเด็นกันเองแต่ก็มีการคัดค้านกันบอกว่าถ้าคุณคิดว่ามีการคิดภาษีขาของทองคำแท่งที่ขาเข้าเนี่ยมันกระทบถึงประชากรหรือคนทั่วๆไปที่บริโภคทองคำรูปพรรณนะฮะผมแต่ถ้าคุณเทรดคิดภาษีเฉพาะคนที่เทรดกลางคืนนี่มันเกิดเฉพาะคนบางกลุ่มก็มีการเปรียบเทียบบอกว่าถ้าคุณคิดภาษีทองคำแท่งที่นำเข้ามานี่กระทบของพวกคนไทยประมาณหลักล้านแต่ถ้าเป็นการเทรดกลางคืนปั๊บคุณกระทบถึงผู้บริโภคคือหลักหมื่นแค่นั้นเองเพราะว่าการกระทบที่คิดภาษีของพวกเทรดกลางคืนนี่นะฮะว่าคิดเฉพาะผลกำไรแค่นั้นเองว่าเขาซื้อเข้าและขายออกนี่ได้กำไรขนาดไหนถึงคิดภาษีถ้าขาดทุนก็มีการคิดภาษีได้ครับผมนะแต่ถ้าคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทองคำที่นำเข้าพวกคนไทยทั่วๆไปที่จะซื้อทองรูปพรรณก็ต้องจ่ายภาษีไปโดยที่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าซื้อไปนี่ได้กำไรหรือขาดทุนแต่คนที่ทำผลกำไรของเทรดกลางคืนนี่มันได้ผลกำไรถึงคิดภาษีถึงคิดว่าจะมีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันใดคนหนึ่งเราจะเสียเปรียบอันของหลักล้านคนหรือว่าเอาหลักหมื่นคนที่ต้องเสียรายได้ครับผม
7: อันนี้นี่คือสรุปว่าเป็นยังไงฮะผลสรุปคือชะลอไปก่อนไปคิดมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงฮะ
9: คือธนาคารแห่งประเทศไทยคิดว่ามาตรการไปก่อนแต่ยังมีการไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าอาจจะคิดภาษีของส่วนใดส่วนหนึ่งประมาณ 0.1% เริ่มต้นจาก 0.1% แต่จะสูญสิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะเพราะบางกระแสบอกว่าอาจจะคิด 1% หรือ 0.1% หรือ 1% ยังไม่แน่ชัดครับผม
7: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาไอการคิดภาษีออนไลน์เฉพาะไอตอนกลางคืนเนี่ยที่เทรดตอนกลางคืนอันนี้หมายความว่ายังไงเพราะว่าผมก็เห็นแอปทั่วไปเขาก็ขายกลางวันก็มีบางทีก็ยาวถึงกลางคืนหยุดบางวันอะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงฮะ
9: ก็ใช่พวกเทรดกันพวกเทรดออนไลน์พวกจริงๆนะมันจะจบเรื่องคือพวกเทรดออนไลน์ทั้งวันคือซื้อข้าวขายออกนี่ถ้าได้ผลกำไรคิดภาษีคือคิดขาเปอร์เซ็นต์ขาเข้ากันเองครับผมคิดผลกำไร
7: คิดก็คือคนที่เทรดออนไลน์ถูกไหมไม่ใช่เฉพาะกลางคืนอะไรที่
9: ใช่เฉพาะออนไลน์ครับผมใช่ครับ
7: เฉพาะออนไลน์นะ
9: ถ้าจะเป็นไหนก็ตาม
7: ถ้าเราไปซื้อผ่านหน้าร้านล่ะซื้อเป็นทองคำแท่งผ่านหน้าร้านซื้อรูปพรรณผ่านหน้าร้านแล้วก็พอถึงเวลาได้กำไรพันสองพันไปขายอย่างเงี้ยอันนั้นเขาจะคิดภาษีไหม
9: พี่ไม่พูดถึงตัวนี้ครับพูดถึงเฉพาะออนไลน์ก่อนครับผมอันนี้ครับผมแต่รูปพรรณทองคำแท่งหรือรูปพรรณคุณซื้อข้าวขายออกได้ผลกำไรก็ยังไม่พูดถึงอันนี้เพราะว่าบางทีธนาคารแห่งประเทศก็คิดว่าพวกอันนี้คือพวกเก็บสะสมนะฮะไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรเพราะน้ำหนักก็คงไม่มากน้อยเท่าไหร่ครับผมไม่เหมือนกับพวกออนไลน์ที่เป็นหลักแสนหลักหมื่นนะครับผ
7: ม
9: ก็คิดถึงอันนี้ขึ้นมาเพราะอันนี้คือจะเป็นแบบประชาชนทั่วไปอย่างรูปพรรณ1บาท2บาทที่มาขายทำกำไรก็เป็นของใช้ส่วนตัวคงไม่คิดภาษีตัวนี้ครับผมเพราะธนาคารแห่งประเทศไม่พูดถึงตัวนี้ครับผมพูดเฉพาะเรื่องทองคำแท่งนำเข้ากะที่ออนไลน์กันเองครับผม
7: นะแต่ละปีเนี่ยเรานำเข้าทองคำแท่งมากน้อยขนาดไหนกี่ตันอะ
9: ประมาณ200กว่าตันที่คิดเฉลี่ยประมาณฮะแล้วจะมากกว่านั้นได้แต่ระยะเวลาครับผม
7: เราจะเฉลี่ยคือ200
9: ถึง200ถึง400ตันครับผมอยู่ที่ระยะทองถึงมากน้อยขนาดไหนครับผมนะ
7: ก็คือ
9: แต่จริงๆแล้วครับผมแต่จริงๆแล้วทองคำแท่งที่เรานำเข้ามาประมาณขนาดนี้ก็มีการขายคืนทางต่างประเทศเช่นเดียวกันระยะเวลาพอนำเข้าทองคำแท่งนี้ราคาดีขึ้นแพงขึ้นกว่าเดิมก็มีการส่งคืนทั้งประเทศที่เราเกิดขึ้นมาครับผมนะฮะ
7: อันนี้มันก็คือมีกำไรและถ้าอย่างนี้เขาจะคิดภาษีไหมหรือว่าจะคิดแค่ขาเข้า
9: คิดเฉพาะขาเข้าเขาคิดนะจะคิดขาเข้าแต่ก็มีการกางขาบอกคุณคิดขาเข้าไม่ได้เพราะว่าการคิดขาเข้านี้กระเทือนถึงผู้บริโภคหลักล้านคนครับผมสมมติคุณจะซื้อทองสักหนึ่งสลึงหรือสองบาทคุณต้องเสียภาษีนำเข้าขึ้นมาเพราะว่ามันก็ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้เพราะเราซื้อเข้ามาตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กำไรขาดทุนนะครับผม นะฮะแต่ถ้าเป็นออนไลน์ขึ้นมาพับยังไงยังไงก็ได้ผลกำไรอยู่แล้วก็ถึงคิดภาษีครับคุณ
7: ถ้าจะมีการคิดภาษีเรามีตัวเลขไหมเขาคุยกันไหมว่าสมมติคิดภาษีออนไลน์นะแล้วมันจะจัดเก็บได้เท่าไหร่ไอ้ 0.1% เนี่ยจากจำนวนคนประมาณหมื่นกว่าคนที่คุณพิชยาพูดถึงเนี่ยแต่ว่าการซื้อขายไม่ต้องคิดจากการซื้อขายและกำไรนะถูกไหม
9: ใช่ครับผม
7: อันนี้มันประมาณเท่าไหร่เขาคาดการไว้ไหม
9: ก็ไม่มีคาดการเพราะตัวเลขยังไม่แน่ชัดของออนไลน์ว่ายังแน่ชัดว่าต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับผมยังไม่มีตัวเลขแน่ชัดเพราะต่างคนต่างที่ว่าบริษัทต่างๆนานที่ทำออนไลน์ก็มีการแจ้งตัวเลขของแต่ละคนให้ทางการทราบเลยครับผมนะฮะ
7: แจ้งหรือไม่แจ้ง
9: ไม่ค่อยได้แจ้งกันจริงๆแล้ว
7: อ๋อไม่ได้แจ้งหรอไม่ได้แจ้งหรอว่าวันนี้มีธุรกรรมซื้อขายผ่านทางออนไลน์กี่ธุรกรรมแล้วก็จำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้แจ้งหรอ
9: ผมคิดว่ามีการแจ้งแต่จะไม่แจ้งตามจำนวนเท่าไหร่ว่ารัฐบาลจะควบคุมตัวนี้อยู่นะฮะว่ามีการควบคุมให้ขนาดไหนว่าจะมีการแจ้งละเอียดถี่ถ้วนหรือเปล่านะครับผม
7: สมาคมครับแล้วตัวสมาคมค้าทองคำมีตัวเลขไหม
9: ไม่มีตัวเลขครับผมเพราะไอ้ร้านค้าแต่คนที่ทำออนไลน์เจ้าใหญ่ๆก็มีการบอกเลยว่าตรงนี้วงเท่าไหร่ของกี่ล้านเกิดขึ้นมาจากหลายครั้งแต่ละวันนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็พยายามจะเก็บตัวเลขของตัวเองไว้จะไม่มีการแจ้งให้สมาคมครับและสมาคมก็ไม่สามารถไปถามพวกนี้ได้ว่าคุณมีตัวเลขอยู่ขนาดไหนก็ไม่ยอมแจ้งนะครับผม
7: ทองคำในประเทศนี้มีประมาณเท่าไหร่คุณพิชยา
9: ผมว่ามันเยอะมากหลายคิดว่าเป็นหลักพันนะเป็นพันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องคิดถึงว่าตั้งสมัยอยุธยามาตั้งแต่สมัยอู่ทองมานี่ทองคำของเราอยู่ขนาดไหนขึ้นมานะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างระบอบสั้นขึ้นมาก็ทำด้วยทองคำหมดทุกอย่างนะครับผม
7: มาประมาณพันตันหรออย่างนั้นหรอประมาณพัน
9: ผมว่ามากกว่าเป็นหลักหมื่นแบบแสนจริงๆนะฮะ
7: เฉพาะที่อยู่ในร้านค้าในของสมาคมค้าทองคำเนี่ยเราพอรู้ตัวเลขไหม
9: ไม่รู้ตัวเลขเลยครับผม
7: ไม่รู้เหมือนกันนะ
9: ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้ครับนะฮะ
7: โอ้หรอ
9: เราจริงชั่วถูจริตร้านค้าแต่ร้านขายทองรูปพรรณเนี่ยจริงสักร้านหนึ่งมีทองรูปพรรณอยู่หน้าร้านประมาณสัก10 กิโลเนี่ยโอเคร้านหนึ่งมีทองสัก10 กิโลนะฮะสมมติประมาณหมื่นข้าวก็มากกว่า
7: 10 กิโลก็กี่บาทเนี่ย10 กิโลนี่ประมาณสัก
9: 10 กิโลประมาณ
7: 600กว่าบาทนะ620 บาทอะไรแถวๆนั้นเน
9: า
7: ะ
9: 700 บาทครับผมประมาณนั้นครับผม
7: 700 บาทนะ
9: ครับผมใช่ครับผมถ้าว่า10 กิโลมีคุ้มกำปั๊บของคุณขึ้นมา10 กิโลก็นำประมาณกันมาประมาณ600-700 บาทสมมติร้านนึงมี10 กิโลใช่ไหมฮะสมมติเมืองไทยมีร้านทองประมาณ7,900ก็ประมาณ7,000 กิโล70,000 กิโลไปแล้วใช่ไหมฮะเราคิดถึงเอาง่ายๆจุดเล็กง่าย
7: ๆ
9: คือว่าเนี่ยไม่แน่ชัดว่าโยมีขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งบางร้านจะมากกว่า10 กิโลก็ได
7: ้
9: ครับผม
7: โอ้โหถ้าเฉลี่ยมา10 กิโลนี่แสดงว่าตอนทอง30,000ตอนนี้ทอง60,000กว่านี่เพิ่มขึ้นมานี่ไม่รู้เท่าไหร่นะ
9: ใช่ครับผมใช่ครับประมาณเท่าตัว
7: โอ้รวยขึ้นแบบข้ามคืนเลยอ่ะแบบโอ้มีรายได้แบบข้ามคืน
9: แล้วก็มีการเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคิดภาษีของทองคำแท่งนำเข้าหรือพวกออนไลน์ขึ้นมานี่นะว่าจะเป็นการถอยหลังเข้าคลองก็เปรียบเทียบไม่ถูกต้องอย่างคือก็ไปเปรียบเทียบว่าสิงคโปร์กับฮ่องกงมาคิดภาษีแต่ถ้าว่าประเทศสิงคโปร์ที่เราปัจจุบันนี้การถอนทั้งหลายที่ไปเปิดบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ไม่เคยส่งมอบทองคำแท่งให้เราเลยแต่ว่าบริษัทที่สิงคโปร์นี่เป็นแค่โบรกเกอร์ตัวหนึ่งประเทศไทยเราร้านถอนทั้งหลายก็ไปตั้งบริษัทที่สิงคโปร์แล้วก็คุยกับบริษัทโบรกเกอร์นี่บอกว่าโอเควันนี้ผมต้องการสั่งทอง10 ตันโบรกเกอร์อันนี้ที่สิงคโปร์ก็ติดต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ออสเตรเลียบอกว่าโอเคในกรณีต้องการซื้อ10 ตันผมก็โอเคออนไลน์ไปที่เพิร์ทหรือที่ออสเตรเลียหรือที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ส่งทองจากเซ็นมาเมืองไทยโดยที่สิงคโปร์ไม่กันเคลื่อนไหวทองคำเลยครับผมเป็นแค่ในหน้ากันเองแล้วก็ได้ค่ากำไรของค่าตรงกันเองที่กำไรระหว่างที่คุณติดต่อกับทางต่างประเทศโดยที่เราไม่สามารถติดต่อทางนั้นโดยตรงแต่บริษัทที่สิงคโปร์เป็นเอเย่นของเขามานี้สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับผ
7: ม
9: ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าเขาไม่จำเป็นจะคิดภาษีตัวนี้เพราะว่าเขาได้ผลกำไรจากซื้อเข้าและขายออกของผลกำไรของทองคำแท่งแล้วนะฮะผม
7: ก็ในหน้าอย่างเดียวพูดง่าย
9: ๆในหน้าอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วประเทศสิงคโปร์เนี่ยเปรียบเทียบประชากรของเรา70 ล้านคนแต่ของเขามีประชากรประมาณ 3-4 ล้านคนการบริโภคก็ผิดกันอยู่แล้วก็เห็นว่าคนที่สิงคโปร์แต่คนจะซื้อทองคำแท่งรูปพรรณนี้จะมีน้อยลงไป
7: อ
9: ย่างเช่นเดียวกับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันร้านทองที่ฮ่องกงอย่างนี้ยังจีนไจฟกนะฮะที่ประเภทใหญ่ๆก็ปิดไปเยอะขนาดนั้นที่เมืองจีนร้านจีนไจฟกที่เมืองจีนก็ปิดไปเยอะมากทีเดียวเพราะว่าเมืองจีนประชากรจริงๆของคนจีนที่ฮ่องกงเนี่ยปกติประชากรฮ่องกงอยู่ประมาณ6 ล้านคนประชากรที่แฝงจากเมืองจีนมาไม่นับแต่เอาประชากรฮ่องกงจริงๆมีประมาณ6-7 ล้านคน การบริโภคของเขาก็ไม่มากขึ้นขนาดไหนไม่งั้นร้านทองที่สิงคโปร์ฮ่องกงนี้จะมีการปิดตัว
8: ไม่ป
9: ิ
8: ดหรอก
9: ใ
8: ช่ใช่เข้าใจ
9: ครับผมไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเรายังมีการเปิดร้านทองอยู่จอดเวลา
8: ค
9: ือจะเปรียบเทียบระหว่างประชากรจำนวนน้อยกับจำนวนมากของเราเนี่ยการบริโภคมันปิดกันอยู่แล้วนะ
8: ครับครับครับความนิยมมันก็ต่างกันนะเอาโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณพิจยาครับ
9: คร
8: ับสวัสดีครับคุณพิจยาพิสุทธิกุลนะฮะอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะก็มาคุยเพิ่มเติมนะเรื่องของการพูดคุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็รวมไปถึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอออกไปก่อนนะสำหรับแผนการจัดเก็บภาษีทองคำก็คุยใน2ประเด็นนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจะเก็บตอนนำเข้าไหมนะหรือว่าจะคิดภาษีจากกำไรจากการขายออนไลน์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่10โมงถึง11โมงผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนายขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายสีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกศรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสด็จพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะกุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนผู้บริหารเมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อภารกิจ Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าตามแนวคิด Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อผลักดัน3เป้าหมาย33นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอด4ปีข้างหน้าโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจรายได้และการจ้างงานผ่านการยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันเมืองเป็น Festival City ส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายโดยมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพัทยา35ไร่ซึ่งการดำเนินการกำลังใกล้แล้วเสร็จนอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมระดับนานาชาติได้สามารถที่จะเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองในลำดับถัดไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะได้มีการเตรียมพัฒนาระบบกำจัดขยะของเมืองให้รองรับการเติบโตในอนาคตมีการพัฒนาระบบจัดการขยะบนเกาะล้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารบ้านเมืองทั้งระบบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล้องวงจรปิดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการดำเนินการต่างๆล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพัทยาเอง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะขอต้อนรับวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วสิใช่วันแห่งความหวังของผู้คนทั่วประเทศรวมทั้งดิฉันด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวรู้อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวรู้วันที่ฝนโปรยปลายนี่ฝนตกทุกวันเลยนะจริงๆโปรยปลายทุกวันเลยจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเมื่อวานเนี้ยคิดว่าไม่น่าตกอันนี้คิดเองนะแต่ก็ตกไม่เยอะนะคะก็ตกไปเรื่อยๆอ่ะเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่พักตกไปเรื่อยๆดังนั้นดิฉันถึงได้สงสัยไงว่าไหนที่เขาบอกว่าปีนี้ฝนแรงแรงตรงไหนอยากรู้จังมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาค่ะพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abram Lincoln เตรียมเยือนประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางขณะที่นายกเมืองพัทยาระบุเมืองพร้อมดูแลความปลอดภัยและรองรับกำลังพลที่เดินทางเข้าพักผ่อนคาดหากทหารราว 5,000 นายเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่อาจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 5-15 ล้านบาทนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกโดยผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยาเรียกยังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆโดยคาดว่ากำลังพลอาจมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 นายจะคิดเป็นเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5-15 ล้านบาทหากกำลังพลทั้งหมดเดินทางเข้ามาใช้จ่ายในพัทยาตามกรอบดังกล่าวทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจากค่าใช้จ่ายต่อคนที่นายกเมืองพัทยาระบุและยังขึ้นกับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งและเดินทางเข้ามาในพื้นที่จริงสำหรับเรือรบ USS Abraham Lincoln มีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าแหลมฉบังประมาณวันที่2-6กันยายนศกนี้เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้ไปคุยกับสักครู่หนึ่งไปคุยกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะคือมันมีข่าวออกมาว่ามีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นแน่นอนเมืองทางท้ายน้ำนะคะทางด้านท้ายน้ำเนี่ยมันจะต้องได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามทีเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิตกลงปีนี้แรงหรือไม่แรงกันแน่เนี่ยดิฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยเขาก็ทำนายทายทักมาตั้งแต่ต้นปีนะปีนี้แรงมากฝนน้อยมากมากแล้วดิฉันก็งงเป็นแรงตรงไหนแล้วที่บอกฝนน้อยน้อยจังหวัดไหนหรือฝนไม่ตกไปนี่ไม่ตกจังหวัดไหนดิฉันจะได้ย้ายไปอยู่จังหวัดนั้นเลยจริงๆเพราะจังหวัดที่ดิฉันอยู่เนี่ยตกทุกวันปะคุยกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเจ้าพระยาผอ.เถิงกิจสุวรรณชาติไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์นัทสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับผม
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ผอ.สบายดีนะคะ
1: สบายดีครับ
0: งานเยอะ
1: ปีนี้น้ำไม่เยอะ
0: เยอะไหม
1: ปีนี้น้ำไม่เยอะครับครับ
0: อ้าวน้ำไม่เยอะแล้วทำไมมีข่าวออกมาว่าเจ้าพระยาต้อ ้องปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวกำลังงง
1: ๆคือเทียบจากปีที่แล้วหรือปีก่อนๆหน้าครับเนื่องจากว่าปีนี้สถานการณ์เหมือนที่ได้นำเรียนแล้วก็ทุกหน่วยงานที่คาดการณ์ว่าเป็นปีที่เป็นเอลนินโญครับ
0: ค่ะ
1: เป็นปริมาณฝนก็น้อยกว่าปกติก็เป็นอย่างที่คาดการเนื่องจากว่าเราสังเกตจากเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆนะวันนี้ครับเราระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็พันกว่านะครับอาจารย์ทีนี
0: ้
1: ก็ถ้าเกิดกังวลได้อย่างเดียวก็กรณีที่ว่าฝนที่เป็นลักษณะเรนบอมมากกว่าในแต่ละพื้นที่ครับอาจารย
0: ์ค่ะคือเมื่อเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวบอกว่าเจ้าพระยาเนี่ยปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะที่มีข่าวออกมาที่อาจารย์ติดต่อไปอันนั้นเนี่ยปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะ
1: เพิ่มก็เนื่องจากว่าฝนจริงๆฝนมันก็ยังตกอยู่ครับอาจารย์เพียงแค่ว่าฝนที่ตกส่วนมากก็อยู่ตรงเหนือเขื่อน
0: ค่ะ
1: เขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นฤดูกาลที่ปกติที่ว่าช่วงนี้จะฝนตกอยู่เหนือเขื่อนครับทีนี้ในส่วนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนก็ต้องดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเก็บกักต่างๆในรอบปีครับต้องระบายออกด้วยนะครับแล้วก็การระบายจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าแล้วก็ในปัจจุบันนะครับอาจารย์ในเขื่อนภูมิพลนะครับก็อยู่ประมาณ 57% นะครับของความจุ
0: ถือว่าไม่เยอะเลยนะ 57%
1: หรือก็ถือว่าอยู่ค่ากลางๆครับแล้วก็ในของสิริกิติ์ก็อาจจะเยอะหน่อยอยู่ที่ 73%
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ในการที่คาดการณ์นะครับช่วงกันยาทั้งเดือนเลย
0: ค
1: ิดว่าเดือนนี้ครับจะมีฝนตกก็คือจะตกเขาเรียกว่าจะตกอยู่ตลอดแต่ก็ถ้าเกิดประเมินจากภูมิพลกับสิริกิติ์แล้วก็สามารถที่จะพักน้ำเก็บน้ำได้ในทางตอนเหนือครับเกือบทั้งหมดนะครับนอกจากว่าลุ่มแม่น้ำยมนะครับที่เราไม่มีเขื่อนแต่เราจะมีอาคารชนประทานต่างๆที่ทำหน้าที่หน่วงปริมาณน้ำแล้วก็หน่วงเวลาเพื่อจะให้น้ำมาถึงที่นครสวรรค์ที่สถานีวัดน้ำท่า C2 ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในส่วนนี้เองน้ำวันนี้ครับที่ C2 ก็อยู่ที่ประมาณ800ต้นๆ840นะครับ
0: ที่นครสวรรค์ใช่ไหมคะ C2
1: ที่สถานี C2ที่วัดน้ำท่าที่มารวมของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำหน้าหน่อยครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้ถ้ามาประมาณ800ทีนี้เราก็ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นการทดระบายแล้วก็ผันหน่วงในการควบคุมนะครับในเบื้องต้นก็ผ่านเขื่อนจาก840ครับก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนที่เหลือเราก็ผันออกแล้วก็หน่วงออกซ้ายขวานะครับด้านฝั่งตะวันตกนะครับด้านขวาเราก็อยู่วันนี้เราผันแล้วก็หน่วงอยู่ประมาณ224ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณ 48% นะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งตะวันออกก็อยู่ประมาณ200ท่วนนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นการควบคุมครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งจะไม่กระทบเราจะในส่วนของกรมชลประทานเองครับก็เราบังคับหรือว่าควบคุมน้ำโดยที่ไม่ให้เกิน700นะครับในปีนี้ยังไม่เกินที่สูงสุดก็อยู่ในช่วงเดือนที่แล้วที่690ครับแต่วันนี้ก็อยู่ในช่วง400ซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่ลุ่มต่ำแถวอยุธยานะครับอาจารย
0: ์ยังไม่กระทบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไม่กระทบครับ
0: คืออย่างนี้ที่อาจารย์เรียนถามผอ.ที่อยากคุยด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันมีคำพยากรณ์อากาศออกมาตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเดือนนี้เดือนที่แล้วอ่ะนะคะบอกว่าฝนจะแรงฝนจะน้อยดิฉันก็งงมากนะมันไปแรงตรงไหนมันน้อยตรงไหนดิฉันเห็นฝนตกทุกวันแล้วตกแต่ละที่นี่ตกชนิดที่เรียกว่าบางที่นี่เลนบอมบางที่น้ำท่วมเลยอย่างนครพนมเนี่ยน้ำไม่เคยท่วมเลยนะแต่ปีนี้น้ำท่วมแล้วท่วมทั้งเมืองด้วยงงไหม
1: ครับมันเหมือนกับคือจริงๆอ่ะฝนตกมันก็คือสภาวะอากาศตั้งแต่ความร้อนนะครับอาจารย์พอความร้อนมันพาขึ้นข้างบนมันรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ๆทีเนี้ยมันก็ขึ้นไปกระทบกับความเย็นด้านบนก็เป็นฝนเป็นเรนบอมแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้มองว่ามันไม่กระจายครับการทีนี้พอไม่กระจายมันกระจุกตัวแต่ละพื้นที่จะสังเกตครับตอนที่ผมเนี่ยอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาเราจะเห็นว่า เมื่อก่อนอาจารย์เคยเห็นไหมครับที่ว่าเป็นสายฝนไกลๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะเราเห็นว่าเป็นสายฝนแล้วตกเฉพาะ
0: ขาวขาว
1: แบบเทาๆมันเป็นไกลๆเลยครับทีเนี้ยวันเนี้ยเมื่อก่อนเราจะเห็นนานๆครั้งครับแต่วันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนรอบเขื่อนเจ้าพระยาจะสังเกตว่ามันมีหลายจุดมากครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวาฝั่งลพบุรีฝั่งสุพรรณด้านเหนือที่ตกแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมหมดแล้วครับแล้วก็ทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าการที่มันไม่กระจายมันเป็นการกระจุกครับเราต้องไปดูว่าระบบระบายน้ำสมมติตกในเมืองไว้นี่ครับระบบระบายน้ำมันอาจจะรับไม่ได้ในห่วงเวลาที่สั้นๆแต่ปริมาณฝนเยอ
0: ะ
1: มันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายที่เราเห็นนะครับตรงนี้จะอันตรายแล้วก็เราต้องเตือนให้เร็วแล้วก็ต้องระวังต้องใช้วิธีการเตือนอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้รองรับการระบายฝนที่แบบตกสั้นๆแล้วก็ตกหนักอะครับตรงนี้สำคัญเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์คุยกับกรมอุตุนะแล้วก็ถามเขาอะว่าตกลงที่คุณบอกฝนน้อยนี่มันน้อยตรงไหนเขาหวยหรอเขาถามทำไมอาจารย์บอกฉันจะย้ายไปอยู่จังหวัดนั้นย้ายไปอยู่เพราะบ้านฉันเนี่ยตกทุกวันแล้วจะตกมากหรือตกน้อยเท่านั้นเองตกทุกวัน
1: คือเขาเข้าใจครับบางทีตู่เขาใช้วิธีการเฉลี่ยนะครับ
0: ค่าเฉลี่ย
1: เราค่าเฉลี่ยแล้วจริงๆอ่ะ
0: สถิติ
1: อันนี้มันใช่สถิติเฉลี่ยเป็นลุ่มน้ำเป็นจังหวัดแต่พอมาวันนี้เราต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตัวเองครับที่สำคัญเราถ้าเกิดอยู่ใกล้แม่น้ำครับอาจารย์วันนี้เหมือนมันต้องมีสถานีคือถ้าเกิดฝนตกครับมันจะลงในแม่น้ำเขาเรียกว่าน้ำท่าครับอาจารย
0: ์
1: เพราะน้ำท่าตรงนี้เราต้องมีสถานีวัดที่เราต้องรู้แล้วว่าน้ำอย่างน้อยที่เจ้าพญาครับเหมือนวันนี้เรามีสถานีวัดน้ำท่าเหนือขึ้นไปที่42นครสวรรค์ประมาณ100กิโลครับเราจะรู้เลยว่าน้ำตรงจุดนั้นนะครับมันมาเท่าไหร่เหมือนที่บอกวันนี้800ต้นๆเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นต้องยกบานหรือว่าผันออกซ้ายขวาหรือว่าหน่วงยังไงแบบนี้ครับแต่ละที่ต้องมีจุดพิกัดตรงนี้คอยเฝ้าระวังครับจะได้อย่างน้อยเราได้ขนของหรือว่าของมีค่าเลื่อนรถอะไรพวกนี้ได้ทันในน้ำท่านะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำฝนนะจ๊ะ
0: น้ำท่า
1: น้ำท่าที่เราสามารถเฝ้าระวังก่อนได้แต่มันสุดท้ายมันก็มาเติมกับฝนที่เราตกในพื้นที่ตัวเองเหมือนเนี่ยครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งสำคัญมากครับ
0: อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสุโขทัยก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าน้ำไหลมาพิษณุโลกดิฉันก็รีบโทรไปพิษณุโลกเลยว่าท่วมอยู่พิษณุโลกท่วมไหมยังก็บอกไม่มีนี่เป็นโรคประสาทนะเนี่ยเขาก็ว่าดิฉันกลับมานี่เป็นโรคประสาทแล้วเนี่ยบอกยอมรับเพราะว่าหลอนตั้งแต่ปี54ไงใช่ไหมคะคือเราไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนั้นน่ะแล้วเขาก็พยากรณ์ก่อนว่าปีนี้ฝนน้อยแล้วก็จะแรงมากดิฉันก็พยายามถามเกือบทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอุดรจะเป็นอุบลจะเป็นขอนแก่นจะเป็นหนองคายแรงไหมคะประโยคแรกที่ถามฝนตกไหมคะทุกคนก็ตอบว่ามันตก
1: ตกน้อย แต่ตกเขาเรียกตกเลนบอมก็คาดการยากนะครับ
0: ดิฉันก็แบบกุ้มใจจริงๆตกลงมันปีนี้มันน้อยหรือมันเยอะกันแน่คืออย่างปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาโอเคเขาพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยว่าฝนเยอะแล้วมันก็เยอะจริงๆฝนตกตั้งแต่ต้นมีนาเลยอะนะคะจนยาวไปจนถึงพฤศจิกาแล้วก็ภาคใต้ก็พฤศจิกาธันวาก็เรียบร้อยเลยอะถูกไหมคะปีที่แล้วอ้าวเรายอมรับว่าเขาพยากรณ์ว่าฝนเยอะมันก็เยอะจริงๆแต่ปีนี้เขาพยากรณ์ว่าฝนน้อยดิฉันมันน้อยตรงไหนมันน้อยจังหวัดไหนดิฉันย้ายไปอยู่เราย้อนกลับมาที่เจ้าพยาอีกครั้งหนึ่งณวันนี้เนี่ยเราดูน้ำจาก42เป็นหลักถูกไหมคะ
1: ครับอาจารย
0: ์ณวันนี้เนี่ยที่ผอ.บอกว่าตอนนี้42เนี่ยยังไม่มีอะไรที่เรา
1: ภาวะปกติ
0: ยังเป็นภาวะปกติอยู่ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ปกตินี่คือระดับน้ำจะมาประมาณเท่าไหร่ที่เราจะต้องเร่งระบายออกเนี่ย
1: ก็คืออย่างน้อย2,000ขึ้นนะครับถ้าเกิด42เพราะว่าเราต้องดูว่าและกับเทียบกับระดับตลิ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราต้องวันนี้ครับต้องดูจากเขื่อนข้างบนด้วยครับเนื่องจากว่าการเก็บกักของเขื่อนข้างบนก็มีผลเราต้องมองเป็นลุ่มเจ้าพระยาใหญ่เลยครับ
0: ก็คือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อน
1: ภูมิพลกับสิริกิติ์อันนี้ถือว่าเป็นตัวหลักเลยครับเขื่อนแฟนน้อยหรือว่าเขื่อนอันไม่เป็นไรถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากฉะนั้นสองเขื่อนนี้ก็ต้องบริหารร่วมกับพื้นที่ด้านล่าง
0: คร ับ
1: ซึ่งที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาที่เราเฝ้าระวังสังเกตจริงประมาณวันที่1ตุลาครับอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเราทํางานยากนิดนึงเนื่องจากว่าด้านท้ายที่กรุงเทพอยุธยาฝนก็ตกด
0: ้
1: านเหนือน้ำที่เขื่อนก็เยอะแล้วฝนด้านท้ายเขื่อนก็ตกวันนี้อาจารย
0: ์
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าวันนี้เราจะบริหารจัดการร่วมแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ฐานข้อมูลเรามีค่อนข้างแม่นครับที่ยอมรับเลยการคาดการจากหน่วยงานต่างๆอุตุสสสนแม้กระทั่งกฟผกับกรมชลประทานก็ร่วมมือสทนชก็เป็นผู้ประสานทุกเนี่ยครับเพียงแค่ว่าวันนี้ถ้าเราบริหารจัดการทั้งลุ่มให้มันสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับผมมองว่าธรรมชาติวันนี้มันยังเหมือนเดิมอาจารย์เพียงแค่ว่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศบางคนก็บอกว่าฝนน้อยอาจารย์แต่วันนี้ฝนมันก็ต้องตกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะมันลมมรสุมมันก็ต้องมีธรรมชาติมันไม่สามารถเปลี่ยนทันทีทันใดฉะนั้นแต่อย่างนึงนอกจากฝนนะครับกังวลเรื่องพายุปลายฤดูอันนี้ครับ

0: ค่ะครับอาจารย
1: ์อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สระบุรีนักท่องเที่ยวกลายเป็นเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยนะเพราะฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ที่สระบุรีผอ.เห็นรูปไหม
0: เห็นข่าวเห็นครับท่องเที่ยวรีสอร์ท
1: ใช่ใช่มาแบบเยอะมากเลยมาแบบตะลึงตึงตังเลยอ่ะนะคะตอน3 ทุ่มกว่าๆอาจารย์ก็เนี่ยนะฝนแรงตกเยอะมากเลย
0: ต้องเฝ้าระวังอาจารย์ผมมองว่าวันนี้ครับถ้าฝนเป็นลักษณะเรนบอมไอจุดที่อันตรายก็คือจุดที่เป็นเชิงเขา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าการพังทลายของดินพวกนี้ครับแรกๆจะไม่เป็นไรน้ำมันจะซึมลงดินครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: แต่พอหลังจากนั้นมันซึมลงไปเรื่อยๆความลาดหรือว่าไอแรงที่มันยึดเกาะครับมันจะโดนน้ำเข้าไปทำลายแล้วมันจะถล่มซึ่งตรงนี้สำคัญมากเราต้องไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยต้องเอาธรณีมาดูด้วยซ้ำว่าตรงนี้มันปลอดภัยหรือจากร่องน้ำถ้าเกิดไปอยู่แถวร่องน้ำหรือทางน้ำพวกนี้จะอันตรายมากครับซึ่งมันตกลักษณะต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ตัวเองครับตรงนี้สำคัญมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนเป็นรีสอร์ทพวกนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วที่อยู่ใกล้ทางน้ำเนื่องจากว่ารีสอร์ทก็อยู่ติดกับแม่น้ำส่วนมากครับที่พัก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ต้องเตือนให้ทันเผลอๆมันยากมากต้องวางแผนอะไรที่มากกว่านี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะอาจารย์ในฐานะที่ผอ.อยู่ดูแลเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้กับปีที่ผ่านมาปีไหนหนักใจมากกว่ากัน
0: ก็คงเป็นปีที่แล้วครับ
1: ปีที่แล้วที่ฝนตกเยอะใช่ไหมคะ
0: ปีที่แล้วที่จำได้เราก็คาดการณ์กันว่าประมาณตุลาเหมือนทุกๆปีครับ
1: ค่ะ
0: จะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เริ่มเข้าหน้าหนาวลมหนาวก็เริ่มช่วยมานะครับแต่ที่ไหนได้จะมีอีกลูกหนึ่ง
1: พายุตังมา
0: เข้ามาจาก2,000ต้นๆแล้วเป็น2,900นี่เหมือนถ้าเราคาดการถามว่าผิดไหมแต่พอเจอแบบนี้เราต้องทำยังไงต้องกลับมาถอดบทเรียนหลายๆอย่างเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องแจ้งเตือนให้ทันเฝ้าระวังพวกนี้ครับ
1: ปีนี้จะเป็นเหมือนปีที่แล้วไหมเนี่ย
0: ไม่เป็นเลยครับดูวันนี้เราลองดูน้ำที่เขื่อนบนนะครับภูมิพลกับสิริกิติ์วันนี้ยังผมว่าใน1 เดือนเนี้ยเดี๋ยวสิริกิติ์ก็อยู่ประมาณน้ำจะเข้าครับวันนี้ภูมิพลเข้าก็อยู่ประมาณ29-30ล้านต่อวันแล้วก็ออกประมาณ10ล้านนะครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: มีสิริกิติ์ก็เข้าประมาณ30ล้านต่อวันออกประมาณ10ล้านพวกนี้ครับยังบริหารจัดการได้อยู่ครับ
1: ค่ะพอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงอาจจะสักให้เลยกลางเดือนไปก่อนอาจารย์ติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำ
0: ได้ครับครับยินดีครับอาจารย
1: ์พอยังไม่ย้ายใช่ไหม
0: ยังไม่ถึงรอบครับ
1: ยังไม่ถึงรอบนะ
0: จะครบ4 ปีเลยครับ
1: จะครบแล้วเหรอ
0: ครับแป๊บเดียว4 ปีนะครับอาจารย
1: ์ปีนี้เหรอฮะหรือปีนี
0: ้ครบปีนี้ครับผม
1: อ๋อ
0: ต้องเป็น3 รอบแต่ไม่เป็นไรย้ายนี่เป็นเรื่องปกติครับ
1: ปีหน้าถึงจะไปถึงจะย้าย
0: ก็ถ้าน่าจะปีนี้ครบแล้วครับอาจารย์ครบตามเกณฑ์ครับตามเกณฑ
1: ์อ๋ออาจจะปลายปีหรือไงตุลา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับแต่ไม่มีอะไรครับยินดีเขาให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ต้องมาคุยร่วมกันสร้างความเข้าใจครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังหลายๆอย่างครับ
1: ใช่
0: เรารู้เท่าทันร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคิด
1: เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: นะคะเรื่อง
0: ของกรมชลประทานอาจารย์วันนี้เรามองว่าเป็นแต่ว่าการใช้น้ำอย่างต่างๆเป็นให้การร่วมมือกันนะครับให้ความร่วมมือกัน
1: ใช่
0: ครับ
1: อย่างรายการอาจารย์เนี่ยแฟนรายการที่เป็นเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: คือกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่อ่านข่าวในไลน์นะเขาฟังวิทยุเป็นหลักนะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆ
0: ใช่เขาได้คำตอบ
1: คนต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาฟังวิทยุเป็นหลักเลยนะเขาถึงได้รู้จักอาจารย์ไงอาจารย์เคยไปเจอกับพวกเขาที่ภาคเหนือเลยนะพออาจารย์จะไปภาคเหนือเขาขึ้นไปรอเลยนะกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่ะโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกรถเครื่องอ่ะมากันเต็มเลยอ่ะโอ้เราก็ดีใจมากเลย
0: ได้บรรยากาศนะครับอาจารย์
1: ใช่ได้เจอกันกับเขาอ่ะแล้วเขาก็มาคุยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ชื่นชมนะที่กรมชลประทานเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาไปให้คำแนะนำเขาแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องขอบคุณอาจารย์นัทด้วยที่เป็นสื่อกลางเราก็ดีใจอ่ะเพราะว่าได้เจอเขาจริงๆเลยอ่ะถือว่าเราประสบความสำเร็จในการจัดรายการอ่ะนะคะ
0: ครับ
1: หวังว่าจะได้คุยกับผอ.อีกค่ะ

0: อ่ะนะคะแล้วถ้าจะ
1: า
0: ย้ายไปเป็นผอ.ที่ไหนยังไงส่งข่าวมาด้วยละกัน
1: ครับครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณ
1: มากครับ
0: ท่
1: านผ
0: ู้
1: ฟังครับครับสวัสดีครับ
0: ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาผอ.เถลิงกิจสุวรรณชาติมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำในวันนี้ในเดือนนี้นะคะยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติเพียงแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่กระทบทางท้ายน้ำทางจังหวัดท้ายน้ำนะคะก็ถือว่าทุกอย่างยังคงปกติอยู่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาฝนตกเยอะกว่าน่ากลัวกว่าปีนี้ยังคงปกติอยู่ยังไงถ้าไม่ปกติเมื่อไหร่ดิฉันจะรีบแจ้งบอกคุณผู้ฟังกันแล้วกันถึงแม้ว่าฝนจะตกมากหรือตกน้อยก็ตามเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะน้ำทุกหยดมีประโยชน์ต้องช่วยกันประหยัดค่ะจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตพักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มองไปนอกห้องส่งในช่วงเวลาใกล้เที่ยงแบบนี้นะคะมีแดดบ้างแต่ว่าแดดไม่ได้สีสดแดดไม่ได้สีสวยอย่างที่ดิฉันชอบพูดน่ะว่าแดดสีสวยนะวันนี้ก็นั่นก็คือแดดจัดเลยทีเดียวแต่วันนี้นะก็ขมุกขมัวแบบนี้แหละนะคะตอนนี้เราไปลพบุรีกันค่ะไปคุยกับผอ.อารีเริกส์ภาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีไปทักทายกันผอ.สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องงานวันส้มโอขาวแตงกวานะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่างานจะจัดเมื่อไหร่นี่อันนี้ลพบุรีจัดเองหรือว่าไปจัดที่ไหนตรงไหนยังไงคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะงานส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยเป็นงานที่จังหวัดชัยนาทนะคะเป็นงานประจำปีของจังหวัดชัยนาทซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่42แล้วอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็งานเนี่ยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน รวม11วัน11คืนเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาจัดที่เขื่อนเลียงหินหน้าสารกลางจังหวัดค่ะ
0: ค่ะขอโทษทีถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสำนักงานลพบุรีดูแลชัยนาทด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
3: ถูกต้องค่ะค่ะ
0: อ๋อดูแล2จังหวัด
3: 3จังหวัดค่ะค่ะ
0: อันไหนคะ
3: สิงห์บุรีด้วยค่ะ
0: อ๋อนั่นสิอาจารย์ก็ว่าอาจารย์จำไม่ผิดนะว่าดูแลสิงห์บุรี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ว่าชัยนาทนี่อันนี้ชัยนาทนี่เพิ่งจะอ๋อวันนี้นะ
3: ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพาแฟนรายการไปงานที่ลพบุรีแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อกันที่สิงห์บุรี
3: อ๋อค่ะค่ะ
0: จำก็หลายปีแล้วล่ะ
3: ค่ะก็คืองานวันส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยจริงๆแล้วชื่องานก็คืองานวันส้มโอขาวแตงกวาของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งจัดมาเป็นประจำจะบอกว่าภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งแต่วันพิธีเปิดนะฮะวันที่27ที่ผ่านมาก็จะมีขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดชัยนาทลักษณะค่ะลักษณะเด่นของส้มโอเนี่ยก็คือเนื้อกุ้งจะใหญ่สีเหลืองน้ำผึ้งรสชาติหวานฉ่ำซ่อนเปรี้ยวนะคะเขาจะมีการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาด้วยแล้วก็ค่ะภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีสีท้องถิ่นด้วยนะคะค่ะ
0: เขาจัดงานที่ไหนคะ
3: เขาจัดที่หน้าเขื่อนเลียงหินค่ะหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาท
0: หน้าสารกลางจังหวัดทำไมเรียกเขื่อนเลียงหินนะ
3: ก็ตรงด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
0: oh.
3: เพราะว่าเขาทำกั้นเพื่อที่จะไม่ให้ตลิ่งพังอะค่ะเขาเรียกว่าเขื่อนเอาหินมาเรียงหินเพื่อกันใช่ค่ะเพราะกันตลิ่งพังค่ะค่ะแล้วก็บริเวณเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่หน้าสารกลางนะคะแล้วจะบอกว่าส้มโอที่ชัยนาทเมื่อเอ่ยถึงส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยเราต้องนึกถึงที่จังหวัดชัยนาทเพราะว่าที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำไหลไซมูลนะคะก็คือจะพัดพาเขาเรียกว่าพวกปุ๋ยต่างๆอะไรพวกนี้มาที่จังหวัดชัยนาทเพราะว่าเวลาเขาปลูกส้มโอเนี่ยพื้นที่ที่ที่ปลูกเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องที่จังหวัดชัยนาทเป็นดินที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการปลูกส้มโอขาวแตงกวาเลยทีเดียวค่
0: ะส้มโอของที่นี่ขึ้นชื่อนะเรื่องของขาวแตงกวาเนี่ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หวาน
3: ใช่ค่ะ
0: หวาน
3: หวานกรอบ
0: ไม่แฉะ
3: ไม่แฉะแห้งค่ะเนื้อเวลาเราปอกเนี่ยเม็ดจะเมล็ดจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เมล็ดไม่ค่อยมีแล้วก็เนื้อกุ้งเนี่ยเขาเรียกเนื้อกุ้งนะคะกลีบของส้มเนี่ยเนื้อกุ้งเนี่ยจะกรอบหวาน
0: ค่ะ
3: หวานฉ่ำนะคะแล้วก็มันจะไม่เลี่ยนก็คือมีซ่อนเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ย
0: เขาขายยังไงคะขายเป็นลูกหรือขายเป็นโลหรือ
3: ตอนนี้คือทางจังหวัดนะฮะก็ให้ชาวสวนทุกสวนเลยทีเดียวนะคะที่มาจำหน่ายในราคากิโลละ60บาท
0: ค่ะ
3: นะคะก็คือ1ลูกหนักเท่าไหร่ก็
0: เท่านั้น
3: ใช่ค่ะค่ะแต่คิดเป็นกิโลละ60บาทในราคาเท่าๆกันค่ะ
0: ราคามิตรภาพ
3: ราคามิตรภาพหรือนักเที่ยวท่านใดเนี่ยอยากจะเข้าชมสวนแต่ละสวนเขาก็มีให้เข้าชมได้มีหลายสวนมากมายเลยทีเดียวพอเราขับรถเข้าไปอ่ะนะฮ
0: ะ
3: ขับรถเข้าไปที่จังหวัดชัยนาทปุ๊บก่อนถึงสารกลางอันนี้ชาวสวนเนี่ยเขาจะมาขายตรงด้านหน้าถนนหน้าสารกลางส่วนกิจกรรมเนี่ยเขาจะไปจัดตรงหน้าเขื่อนเลียงหินเพราะฉะนั้นเวลานักเที่ยวขับรถเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกส้มโอแต่ละสวนได้เลยเขาจะมีวางจำหน่ายให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายแล้วจะบอกว่าส้มโอขาวแตงกวาที่จังหวัดชัยนาทรับรองว่าถ้าเกิดท่านใดซื้อไปเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ค่ะ
3: ไม่ต้องคอยให้ลืมต้นนะคะสามารถซื้อปุ๊บเขาเรียกว่าตัดปุ๊บสามารถแกะออกได้เลยแกะทานได้เลยทีเดียวเนื้อมันจะแห้งนะคะเนื้อจะแห้งแล้วก็ผิวเหมือนน้ำผึ้งนะคะหวานฉ่ำแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยมันจะกรอบกุ้งนี่แบบเหมือนเราทานกุ้งฝอยอะนะคะม
0: ัน
3: จะเหมือนเง
0: า
3: เป็นลักษณะแบบนั้นเลยค่ะ
0: พูดแล้วก็อยากชิม
3: อร่อยมากใช่ค่ะ พูดแล้วเปรี้ยวปากเลยทีเดียว
0: พูดแล้วก็อยากชิมแล้วเนี่ย
3: ค่ะเพราะว่าส้มโอที่เนี้ยหวานไม่เลี่ยนนะเขาเรียกหวานไม่เลี่ยนบางที่จะหวานบางที่จะเป็นลักษณะหวานแล้วจืดหวานแล้วจืดแล้วก็บางที่ก็หวานเฉยๆหวานไม่แต่ถ้าพอเรามาทานส้มโอที่ชัยนาทแล้วเนี่ยพอทานแล้วเราจะมีความรู้สึกว่ามันชุ่มคอใช่ไหมฮะหวานซ่อนเปรี้ยวชุ่มคอเพราะฉะนั้น
0: แล้วถ้าเอามาทำยำส้มโอนะยิ่งอร่อยใหญ่เลยโอ้โห
3: มีหลากหลายมีทำชาวสวนเขาก็
0: มีเมนูไหมคะมีไหม
3: มีค่ะก็จะมียำส้มโอ
0: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็หรือทำจะทำเป็นน้ำส้มโอก็ได
0: ้มีน้ำส้มโอด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะมีน้ำส้มโอเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราปกติแล้วเรากลัวว่าเวลาทานส้มโอเนี่ยมันจะเสาะท้องใช่ไหม
0: คะ
3: แต่รับรองว่าที่ชัยนาททานแล้วไม่เสาะท้องแน่นอนเพราะว่าทุกสวนเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วก็สารเคมีจะน้อยมากนะคะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่
3: ก็จะเป็นลักษณะคือจะบอกว่าเป็นเขาเรียกปุ๋ยอินทรีย์นะทำมาจากปุ๋ยอินทรีย์ค่ะก็มาลดต้นส้มโอทำให้ส้มโอเนี่ยเวลาคนทานบางคนทานแล้วเสียดท้องเกิดจากอะไรเกิดจากสารที่มันตกค้างอยู่ในน้ำอยู่ในส้มนะคะค่ะก็จะบอกว่าเราไปทีไรเราก็อดซื้อไม่ได้5ลูก10ลูกเนี่ยอย่างน้อยเลยต้องติดไว้แล้วเก็บได้เป็นเดือนนะคะค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตรงนี้ไหนๆคุยถึงชัยนาทแล้วขอถามนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าเขามีการจัดงานหุ่นฟางนกอะปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะ
3: ปัจจุบันยังมีอยู่ค่ะจัดเป็นประจำทุกปีจะจัดในช่วงของในช่วงเดือนกุมภา
0: อ๋อช่วงเดือนกุมภายังคงจัดอยู่นะคะ
3: ยังคงจัดอยู่ค่ะเพราะว่าฉะนั้นเวลานักเที่ยวไปเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวชมได้หรือสวนนกไปในระหว่างช่วงที่ยังไม่มีงานเราก็ไปแวะเที่ยวได้นะ
0: คะ
3: ไปไหว้พระไปขอพรนะ
0: คะ
3: ไปหลวงพ่อเขาเรียกว่าหลวงปู่สุขนะคะไปขอพรหลวงปู่สุขหลังจากที่เราเที่ยวงานส้มโอแล้วเราก็ไปกราบสักการะพระเกจิอาจารย์ที่จังหวัดชัยนาทมีทั้งอยากได้โชคลาภก็หลวงพ่อรวยไปขอโชคขอลาภอยากจะไปหาหลวงปู่สุขก็เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะไปที่วัดเขาเรียกว่าวัดป่าสักก็จะมีตะกรุดยักษ์มหารอดให้สำหรับนักเที่ยวได้รอดเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
0: เป็นวัดที่สวยงาม
3: เลยทีเดียวใช่ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าสิงห์บุรีนี่ก็พระอาจารย์ธรรมโชติ
3: พระอาจารย์ธรรมโชติที่วัดโพกระต้น
0: ใช่
3: ค่ะจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาจารย์นี่จำแม่นเลย
3: ไปหาบน้ำเติมบุญนะคะที่วัดโพกระต้นถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะไปขอเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ารับราชการหรือการค้าขายอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เรื่องในส่วนของเรื่องทหารแล้วเขาก็ไปแก้บนกัน
0: เอาไปหาบน้ำกัน
3: ใช่ค่ะหาบน้ำแต่ถ้าท่านใดไปแล้วเราไม่ได้บนเราไม่ได้ขอนะคะเราก็ไปหาบน้ำเพื่อเติมบุญได้
0: ไปถวายเฉยได
3: ้ถวายได้ถือว่าตามกำลังศรัทธาที่เรามีอยู่นะคะ
0: ค่ะ
3: ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะไปหาบน้ำเยอะมากค่ะ
0: อ๋อแล้วก็
3: ค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่คนไปหาบน้ำไปแก้บนกันเยอะเลยทีเดียว
0: ะ
3: นะคะ
0: ค่ะ
3: เบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่เคยแห้งนะคะก็จะมีจัดกันพิธีต่างๆก็ตักน้ำที่เบาะน้ำที่วัดโพกระต้นเนี่ยที่ไปทำพิธีต่าง
0: ๆค่ะ
3: นอกจากนั้นก็หลังจากที่เราไปไหว้พระเราก็ไปเดินตลาดบ้านละจันได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ
0: ์มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหรอคะตลาดบ้านละจัน
3: ใช่ค่ะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดติดต่อกันนะคะ
0: ค่ะ
3: หลายๆวันเนี่ยตลาดเปิดค่ะเพราะว่าตลาดที่นี่เขาจะมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายภาษาพูดมีการแสดงด้วยนะคะ
0: อ๋อมีการแสดงด้วย
3: มีการแสดงของนักรบบ้านละจันก็คือนักแสดงเนี่ยก็มาจากล
0: ู
3: กหลานชาวบ้านลูกหลานคนในตลาดเนี่ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เป็นจะบอกว่าดูเหมือนแบบเป็นนักแสดงจริงๆเขามีการฝึกฝนโอ้โหดูแล้วอินไปกับการแสดงเลยทีเดียว
0: น่าสนใจน่าสนใจ
3: ค่ะแล้วก็อาหารการกินถูกมากนะคะที่ตลาดแห่งนี้ค่ะ
0: อิ่มจังเลยต้องบอกอิ่มจัง
3: ใช่ค่ะมีเงิน100 บาทนี่โอ้โหซื้อของ
0: อิ่มเลยใช่ไหมคะอิ่มได้แล้ว
3: อิ่มได้เลยเพราะว่าค่าของชีพที่สิงห์บุรีค่อนข้างที่จะถูกค่ะแล้วก็อาหารการกินก็อร่อยนะคะมีร้านเด็ดๆอยู่หลายร้านอยู่ในตลาดเราสามารถเลือกซื้อได้นะคะมีสินค้าชุมชนมีสินค้าชาวสวนมาขายเองนะคะก็เราเห็นแล้วเราก็อยากจะแบบยังไงก็อดซื้อไม่ได้แน่นอนค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะต้องชวนแฟนรายการแวะไปตลาดละจันแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนผอ.นะคะ
3: ผ
0: อ.ต้องเชิญแฟนรายการไปงานส้มโอแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากที่จะลองลิ้มชิมรสว่าส้มโอขาวแตงกวาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยอร่อยยังไงต้องไปชิมค่ะยังไงก็ต้องไปชิมให้ได้เพราะว่าส้มโอที่นี่จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วก็เนื้อแห้งนะคะสีเหมือนน้ำผึ้งเลยทีเดียวนะคะก็งานนี้เรากำหนดจัดขึ้นในวันที่27สิงหาจนถึงวันที่6กันยายังมีเวลาอยู่นะคะขับรถไปชัยนาทแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วค่ะ
0: แค่นี้
3: นะ
0: เอง
3: ก็ขอเชิญชวนแค่นี้เองค่ะชัยนาทก็แค่ปากซอยนะขับรถไปขับรถไปก็ชัยนาทเป็นเมืองน่าอยู่ค่ะแล้วก็นักเที่ยวก็ที่เข้าไปก็มีความสุขนะคะร้านอาหารราคาไม่แพงนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแวะเข้าไปสักนิดนึงนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมชมงานเพราะว่าชาวสวนเขามาจัดเองราคาส้มโอค่อนข้างที่จะถูกมากเลยทีเดียว
0: ค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วก็คงได้มีโอกาสพาแฟนรายการไปเยี่ยมเยียนกันนะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: ผอ.ทท.สำนักงานลพบุรีค่ะคุณอาริรักษ์ภาพมาชวนคุณไปเที่ยวงานของดีเมืองชัยนาทนะคะงานวันส้มโอขาวแตงกวา27สิงหาคมจนถึง6กันยายนเรียกกันว่าจัดงานกันยาวเลยทีเดียวส้มโอที่นี่รสชาติดีอร่อยค่ะจริงๆสมัยก่อนที่ฉันไม่ชอบทานส้มโอนะเพราะว่าเคยทานแล้วมันขอโทษนะปวดท้องแต่ว่าพอมาช่วงหลังมาโตๆขึ้นมาก็ลองอร่อยนะจริงๆอร่อยนะดังนั้นถ้ามีโอกาสไปเที่ยวชัยนาทอย่าลืมแวะไปนะคะไปงานส้มโอไปชิมส้มโอขาวกันอร่อยมากเลยทีเดียวหรือว่าถ้าจะไปตลาดประจันก็วันหยุดไม่ว่าจะเป็นลองวีคเอนด์หรือสุดสัปดาห์ไปตลาดประจันที่สิงห์บุรีค่ะส่วนที่ลพบุรีแน่นอนที่สุดถ้าหากเขาจัดงานกันเมื่อไหร่ที่นั่นเขาจะแต่งไทยกันทั้งเมืองเลยทีเดียวไปไหนก็ได้ที่เป็นเมืองไทยเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาเจ้าบ้านที่ดีเพราะเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองดิฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังวันที่ฝนตกเยอะมากดิฉันไปแบงค์นะคะตอนออกจากแบงค์เนี่ยฝนยังไม่ลงใกล้ๆแบงค์เนี่ยมีห้างสรรพสินค้าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าดิฉันจำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปเพื่อซื้อของก็เดินเข้าไปปรากฏพอซื้อของเสร็จออกมายืนโอ้ฝนตกทีนี้ถนนพื้นเนี่ยที่ข้างหน้าห้างมันจะเป็นพื้นแบบกระเบื้องซึ่งมันลื่นง่ายมากดิฉันก็ยืนอยู่อย่างนั้นยืนรอจนกระทั่งฝนสั่งปรากฏว่าดิฉันก็ยังไม่กล้าเดินออกไปเพราะกลัวลื่นจริงๆก็มีขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทมีชายหนุ่มใส่เสื้อเขียวนั่นคือแกร็บเขาขี่รถมาจอดแล้วเขาก็ถือหมวกกันน็อกเดินมานะคะเขาเห็นดิฉันยืนลังเลอยู่เขาก็เลยถามว่าเอาร่มไหมครับดิฉันบอกถ้าจัดกรุณาแล้วก็ช่วยพาดิฉันเดินจากจุดนี้ลงไปตรงนั้นหน่อยเถอะเพราะตรงนี้มันลื่นดิฉันไม่กล้าเดินเขาบอกได้ครับเขาไปหยิบร่มมานะแสดงว่าตรงนั้นเป็นที่จอดรถของพวกเขาเขาไปหยิบร่มมาแล้วก็ยื่นแขนให้ดิฉันเกาะแล้วก็พาดิฉันเดินไปส่งจนถึงรถขอบคุณจริงๆสำหรับความมีน้ำใจดิฉันยกมือไหว้เขาไปเลยนะเขาก็ตกใจนะเขาก็ไม่นึกว่าดิฉันจะยกมือไหว้เขาไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับบอกไม่เป็นไรคุณมีน้ำใจอย่างน้อยๆเขาคือคนดีคนหนึ่งของสังคมที่เห็นคนชรายืนอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เลยอะพาดิฉันไปส่งเงินถึงรถขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้เวลาหมดดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้วันที่ฝนจะโปรยอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ TH AI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขอนแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ชัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ครับการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาพิทยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนท ทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
3: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผ่านประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
3: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
18: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำ

0: มาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบาเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press

0: ลาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
1: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่นายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
2: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจ ซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
10: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์04297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
13: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
12: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
13: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: ที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากมหาสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง 88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุมThailand Singapore ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีครับตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวไลดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของป ่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่และก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัคเดชคัมภีระคุณจีรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอานนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะและพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ยังมีเวลาพอที่จะได้คุยกันนำสาระดีๆมาฝากกันในทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลาที่เหลือบ่ายโมง20นะครับจนถึงบ่าย2นะครับวันนี้คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียเดชาธรชัยโสดาครับวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับ ฉากหลังก็คือเกาะไม้ท่อนนะครับ ชื่อก็ตรงไปตรงมาตามภาพเลยมีไม้ท่อน วางอยู่
0: มีชิงช้าด้วย
1: มีชิงช้านะฮะก็ จังหวัดภูเก็ตตัดล่างตัดส่วนล่างไปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็วิวสวยบรรยากาศท้องฟ้าใสทีเดียวนะครับ
0: ทะเลสวย
1: ทะเลสวยมากเช่นเคยภูเก็ตของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามน้ำทะเลใสสะอาดชายหาดปะการังเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยที่เนี่ยจะถูกยกย่องให้เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยทีเดียวนะเกาะไม้ท่อนของจังหวัดภูเก็ตนะครับชวนไปภูเก็ตเพราะว่ามีประเพณีพ้อต่อปี2569ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่บรรพบุรุษตลอดจนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยมีเต่าพ้อต่อนะครับหรือว่าขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลเที่ยวภูเก็ตกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่งานพ้อต่อ2569นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นว่าศักยภาพแล้วก็สีสันของเมืองภูเก็ตนี่นะครับจัดขึ้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนี่ใจกลางเมืองนั่นแหละครับจัดขึ้นถึง10กันยายนเป็นต้นไปครับจนถึง10กันยายนครับ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะภูเก็ตเมืองสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าที่มีการแถลงผลการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบนึงแต่ว่าหลังจากการพูดคุยกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานแล้วก็ต่อมาตรา39เนี่ยคุ้มไหมเด
1: ี๋
0: ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569นะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเผยขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงคะแนนหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการรับบัตรและวิธีการลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเลือกบัตรเลือกตั้งนั้นกลายเป็นบัตรเสียนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะวันที่27กันยายนสำหรับผู้แทนที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในวันและเวลาราชการสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะครับคุยกันประกันสังคมเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39
0: ใช่แล้วค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้ครับคุยกับคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39จะต่อเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณนันทนาครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับผม
0: คุณนันทนานะคะ
1: ได้ครับก็ออกจากงานแล้วจะต่อมาตรา39จะคุ้มหรือไม่ขั้นแรกถามก่อนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39นี้คือใครเป็นยังไงครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นได
3: ้ค่ะ อย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือใครเนาะผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจค่ะ ซึ่งก็หมายถึงคนที่เคยทำงานที่มีนายจ้างนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมต่อเองหลังจากที่เขาออกจากงานค่ะเพื่อให้ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีอยู่3ข้อหลักๆดังนี้เลยค่ะก็คือ1เขาเคยทำงานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาก่อนนะคะโดยต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำส่งเงินสมทบแบบต่อเนื่องกันแต่ขอให้นับรวมแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็2เนี่ยก็สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วค่ะแต่ว่าต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะเขาก็ต้องมายื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่สภาพการเป็นลูกจ้างหรือวันที่ออกจากงานค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่ออกจากงานแล้วก็อยากจะสมัครนะคะช่องทางในการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มีช่องทางใดบ้างคะ
3: ก็สามารถทำได้นะคะ3ช่องทางหลักๆนะคะในการสมัครเป็นมาตรา39นะคะก็คือ1เลยค่ะท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วการจ่ายเงินสมทบและช่องทางการชำระเงินจะมีแบบไหนบ้างครับผม
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านต้องชำระเงินนะคะเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดจากฐานค่าจ้างนะคะคือ4,800ค่ะแล้วก็นำส่งก็คือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 นะคะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39เราอะค่ะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15นะคะของเดือนถัดไปนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39อะค่ะจะต้องยื่นความประสงค์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นแสดงความจำนงว่าท่านประสงค์จะให้หักเงินผ่านธนาคารนะคะโดยมีธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสิ้นนะคะจำนวน7ธนาคารนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนก็ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอก่อนวันที่จะหักเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะก็จะหักเงินทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะยกเว้นว่าวันที่15นั้นนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดราชการนะคะก็จะทำการหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการถัดไปค่ะนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็สามารถที่จะ walk in นะคะหรือเดินไปชำระเงินได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารที่สามารถชำระได้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะสำหรับช่องทางถัดไปนะคะก็ท่านสามารถชำระผ่านจุดบริการแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะเพียงง่ายๆก็คือแค่แจ้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่ายื่นบัตรประชาชนนะคะซึ่งจุดชำระบริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็ได้แก่นะคะ 7-Eleven นะคะแล้วก็ Big C แล้วก็เซ็งเพย์ Power Buy บุญเติมค่ะสำหรับช่องทางที่4นะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะ5ที่ก็คือนะคะก็คือนะคะธนาคารของกรุงไทยเน็ตค่ะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็น Bangkok Bank Mobile Bank นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็น BX Mobile นะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแอปเป๋าตังค์แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Shopee Pay ค่ะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศและที่ทำการไปรษณีย์ณจุดบริการ Pay at Post หรือไปรษณีย์ธนานัตค่ะนะคะ ซึ่งเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสำหรับบางท่านที่บอกว่าต้องจ่ายเงินเดือนละ432โดยคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน 4,800 นั้นจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะสำนักงานประกันสังคมเราอะค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาการปรับฐานเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่นะคะซึ่งข้อดีของการปรับฐานค่าจ้างนะคะของมาตรา39ก็คือเขาจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่ามีเงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็คือยังคงรักษาไว้แต่ว่ามาตรา39เนี่ยจะได้สิทธิ์ยังไงบ้างแตกต่างจากตอนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะทั้งสิ้น6กรณีเลยค่ะจากกองทุนประกันสังคมนะคะก็คือ6กรณีก็คือได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรและก็กรณีชราภาพค่ะสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือกรณีว่างงานค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานโดยอิสระหากท่านนะคะลาออกหรือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงานได้เป็นกรณีเดียวค่ะ
0: และทีนี้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าคะ
3: เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คืออย่างแรกเลยค่ะว่า เขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือโรงพยาบาลรัฐชั้นนำที่เข้าร่วมกับประกันสังคมในความตกลงนะคะก็เขาจ่ายเงินเพียงแค่เดือนละ432บาทแต่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเหมือนกันตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เลยค่ะนะคะสำหรับต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนซึ่งตอนนี้ค่ะต่อบุตร1คนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต่อเดือนเป็นจำนวนเงินถึง 1,000 บาทแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวเดียวคราวละ3คนเลยทีเดียวถ้าเทียบกันนะคะว่าการจ่ายเงินเพียงเดือนละ422บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืนถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุ้มเลยอะค่ะแล้วก็ประการที่3เลยนะคะก็คือผู้ที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเรายังส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนเนาะตามเงื่อนไขของการรับบำนาญชราภาพตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยากได้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยค่ะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเราก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยทุกคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนไทยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเราก็เลือกรับบำนาญค่ะเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองที่ต่อเนื่องยาวนานและถ้าเกิดยิ่งมีอายุยืนยาวการได้รับบำนาญชราภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามีการคิดบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกกันที่เรารู้จักกันว่าสูตรแคร์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราจะคำนวณฐานเงินเดือนแค่60เดือนสุดท้ายนะคะมาเป็นการคิดเงินบำนาญชราภาพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะมีการประกาศใช้สูตรแคร์สูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชราภาพแล้วค่ะเราจะคิดจากเงินตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เลยรวมกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยกันก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับเงินบำนาญตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนเนี้ยตอนนี้สำนักงานเรานะคะก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอแล้วก็ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะคิดว่าส่งเผื่อไว้เผื่อที่จะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตด้วยค่ะ
0: เป็นการคิดเป็นเงินสะสมในอนาคตด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
3: ช่
1: คุ้มเหมือนกันนะฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะมีเหตุอันใดบ้างครับที่จะเกิดได
3: ้ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็จะต้องนะคะส่งเงินเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการส่งเงินด้วยนะคะเพื่อให้เงินของท่านนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไปถ้าหากว่าท่านลืมนะคะนะคะโดยที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5ประการนะคะในการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือ1เลยเสียชีวิตนะคะหรือ2กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็3ก็คือการลาออกแต่สิ่งสำคัญในประการที่4และ5นะคะก็คือข้อ4เลยเนี่ยถ้าหากไม่นำส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยก็จะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบเลยและ5นะคะหากส่งเงินสมทบเว้าแหว่งหรือขาดไม่ต่อเนื่องนะคะหากภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังไปค่ะหากท่านนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสภาพในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในเดือนที่9เลยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดแหว่งเนาะแล้วก็เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรานี้นะคะการเสียชีวิตหรือว่าการกลับเข้าไปเป็นมาตรา33เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา

0: ไปเลยแต่จะไม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้สรุปข้อดีตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ได้ค่ะข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็คือสโลแกนเราคือจ่ายน้อยแต่ได้การประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะก็คือเราจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเลยเองนะคะแต่ว่าเราได้รับการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีนะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐชั้นนำหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนตามที่คุณเลือกนะคะโดยที่ครอบคลุมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะเนาะสำหรับประการที่สองก็คือคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีลูกเล็กอะค่ะในความหมายก็คือว่าเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะถึงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง6ขวบเลยนะคะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืน 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยทุกเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยล่ะค่ะและ3นะคะก็คือหมดกังวลเรื่องเงินบำนาญนะคะด้วยสูตรแคร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็มาตรา39ค่ะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีการคำนวณ นะคะเพื่อฐานในการคำนวณ นะคะไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่การเป็นเริ่มเก็บมีเงินสะสมชราภาพตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนขอโทษค่ะมาตรา33มาก่อนแล้วก็เป็นมาตรา39แล้วก็ใช้ฐานเงินค่าจ้างนะคะตั้งแต่เป็นมาตรา33เลยรวมกับมาตรา39ด้วยฉะนั้นก็คือจะได้รับความได้การคำนวณเงินบำนาญที่ยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าผู้ประกันตนมาตรา39ทุกคนเนื่องจากว่าเราถือว่าเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระเป็นภาคสมัครใจนะคะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วก็ขอให้ส่งต่อเนื่องนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมออกจากงานแล้วก็อยากจะอยู่ระหว่างนี้ก่อนไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็เป็นมาตรา39ต่อเนื่องไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอน
1: คุ้มแน่นอนค่ะ
2: โอ้โหนะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนันทนานะครับมาเล่าเรื่องราวอัปเดตดีๆให้เราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทะเบียนผู้ประกันตนสำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: นั่นคือช่วงแรกของเรากับทั่วทิศถิ่นไทยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันครับ
0: ค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพ

0: นั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
3: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
5: ผิดสิครับโดนเราจ้างว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยเรื่องแชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานมีประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร
3: ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
5: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีมาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
3: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ
6: ค่ะเข้าสู่ช่วงสองของรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะในช่วงที่เรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะ
7: เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็เรียกได้ว่าประเดิมเลยสำหรับบรรยากาศการที่คณะรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไปเห็นภาพของปัญหาแล้วก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ดีๆนะครับที่นำเสนอเพื่อที่แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยรวมไปถึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการพัฒนานั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่โดดเด่นนะจริงๆแล้วก็น่าจับตามองตรงที่ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆอ่ะพี่พัฒน์ทั้งนอกประเทศเราก็เห็นแล้วความน่ากังวลเป็นยังไงเนปาลนะวันดีคืนดีแม่น้ำโขงเราจะเจอบ้างมั้ย
6: เราก็เจอที่สระบุรีตอนนั้นน่ะที่มีน้ำป่ามาแล้วก็นักท่องเที
7: ่ยวกันเลย
6: ใช่
7: ครับ
6: ตอนนี้เราเจอกันเยอะ
7: นั่นไงครับ
6: เพรา
7: ะนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวทางมาตรการคุ้มครองป้องกันแนวทางป้องกันก็ว่ากันไปแนวทางคุ้มครองความเสียหายตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีประกันพิบัติแห่งชาตินะฮะก็คือคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนี่คือไฟเขียวคณะรัฐมนตรีเขาได้ไฟเขียวให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับ30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะช่วยค่าปรับบ้านที่ช่วยค่าเบี้ยนะขออภัยครับช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายนะครับก็จะรับเงินในการเยียวยาในส่วนนี้สูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำหรับกรณีครัวเรือนที่จะได้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
6: นะ
7: ครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาเยียวยานะแต่ตอนนี้มาเป็นการตระเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทก็คือหมายความว่าไม่ได้เยียวยาภายหลังเสียหายแล้วคือแต่เป็นการช่วยให้ครัวเรือนนั้นจ่ายเบี้ยประกันภัยพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะรับประกันภัยเหล่านี้ประกันวินาศภัยเหล่านี้เกิดจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้นะครับก็ครอบคลุมถึง30ล้านครัวเรือนเลยนะครับประชาชนก็เข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมภาครัฐก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อประสบกับภัยพิบัติและภาครัฐก็บริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเบื้องต้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
6: ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะเป้าหมายครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะระบบประกันภัยเนี่ยจะเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประชาชนก็จะได้รับสินไหมทดแทนรวดเร็วมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมค่ะภาครัฐเองก็จะบริหารความเสี่ยงงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเดิมที่รัฐจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเยียวยาแต่ว่ามาเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมแบบนี้แม้ว่าจะไปประชุมในต่างจังหวัดสัญจรไปแต่ว่าไม่ใช่แค่การย้ายที่ประชุมเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่รับฟังข้อเสนอแนวคิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ได้พูดถึงมาตรการที่จะสามารถทำได้ทันทีหรือว่าควิกวินเสนอแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องวาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบที่สำคัญในประเทศในระยะยาวอย่างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปสุราษฎร์ธานีมาอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จบที่ประดังเบซานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการเชื่อมต่อในทุกๆเส้นทางทุกๆภูมิภาคแล้วก็ทุกๆจังหวัดของประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
7: ันนี้1กันยายนครับระลึกถึงสืบนาคเสถียร36ปีของการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องรณรงค์จริงๆในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทานของความอุดมสมบูรณ์และความเรียกว่าเป็นภัยเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลาย
6: สิ่งที่จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็มาจากการที่เราทำลายป่านั่นเองนะคะ
7: ครับ
6: น้ำป่าเกิดมาจากการที่ว่าไม่มีสิ่งใดคอยป้องกันให้น้ำไหลเร็วไหลแรงมากขึ้น มันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะตรงนี้บ้านเราก็ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณสึกว่าทำให้เราระลึกถึงนะคะค่ะ เรื่องของโควิดบ้างนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเตือนมาว่าอย่าเชื่อข่าวปลอม เขาบอกว่าระบุว่าโควิดเนี่ยระบาดอยู่ซึ่งคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่อันนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสถานการณ์โควิดของไทยยังมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็แจ้งมานะคะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรและกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะก็คือ fake news ที่เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2565และสร้างความตื่นตระหนกแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเอาข้อมูลเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม อันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะหลังจากท่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม อันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะ
7: นี่ต้อง เน้นข่าวจริงเน้นความถูกต้องเน้นความน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละครับ

0: พอพูดถึงเรื่องดีๆบ้างเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเรากับภาพลักษณ์ที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนนะ 12-18 ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างกำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนนะ 12-18 ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประชุมกันหาวาระสำคัญที่โดดเด่นในวันนี้ปัญหาสำคัญมาระดมสมองในการจัดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการเงินแล้วก็ต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายอันดีที่ไทยเราจะได้แสดงความพร้อมของประเทศที่อาจจะเป็นฮับเรื่องการเงินในอนาคตไหมเป็นประเทศที่ต้องการจะดึงดูดนักลงทุนเป็นประเทศที่พร้อมนำเสนอความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือไม
1: ่
0: นะตรงนี้ไทยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนและชื่อว่าประโยชน์ยังไม่มีหมดแค่นี้ยังมีอีกมากมายที่เราจะถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของประเทศทั้งหลายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้ในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนู่นเลยในสมัยปี2534นานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์ยุคแรกนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเนี่ยก่อสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อสร้างขึ้นมาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ผ่านไป35ปีแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่3เท่านั้นนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งโอ้น่าภาคภูมิใจมากนะครับก็อยากจะให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเนื้อหากันต่อเนื่องไปก่อนจะถึงวันจริงๆนะครับก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคม
1: อ๋อใช่ค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีในกรุงเทพมหานครก็จะมีชาวต่างชาติที่มาประชุมจำนวนมากทีเดียวได้คาดว่าประมาณ 15,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับนักการประชุมในต่างประเทศที่น้อยครั้งนักที่จะมีใหญ่แบบนี้
0: ใช่
1: นะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะจบกันไปในช่วงของรายการทั่วทิศถิ่นไทยเตือนค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักมากๆบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกๆจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: 5น่ะไปปิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ไปปิดตรงนั้นเสร็จว่าก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ2 แสนกว่าบาทนะคะ
3: ครับ
1: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก300,000 กว่าบาทก็เลยงง
3: ธนาคารเดียวกันไหม
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
3: ธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี่ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
3: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
1: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
3: ถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
2: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
3: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก150,000แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
3: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
3: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
2: ถ้าเป็นแบบ
3: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
1: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้ค่ะ
3: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าข้าวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3-4 วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
2: ให้โอนเงินไหม
3: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว
2: ้
3: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล
2: ้
3: วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง QR บอกว่าเป็นหนี้อีก150,000แล้วก็ส่ง
2: QR code
3: ให้สแกนแล้วโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต
2: ์ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร TTB ค่ะ
3: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
2: ใช
1: ่
2: หรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
3: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
2: อาจจะมีการ
3: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
2: ไปเสิร์ช
3: ไปเสิร์ชหาดูก่อน
2: มิจฉาชีพว่ามีหรือเปล่าน
3: ะตรวจสอบก่อนแล้วสองเนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
2: ค่ะ
3: สาขาที่เราไป
2: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
3: ถามธนาคารเลยว่า
2: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
3: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
1: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอ่ะที่บัตรเครดิต2 ใบแรกอ่ะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
3: ว่าหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ชัด
2: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
3: มันไม่ฉาชีพแล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
2: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบ
3: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะเนี่ยเธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
2: ใช่
3: จริงไห
2: มน่ากลัวมากมาก
3: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
3: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
1: จะไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
1: ที่ลำลูกกาค่ะ
3: ลำลูกกา
2: ปท
3: ุมธานี
1: บิ๊กซีลำลูกกา
3: เออเพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะปิดหนี้กับธนาคารเขามีใบปลอดหนี้ให้เราอะ
2: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
3: อยู่ๆมีคนโทรมาบอกว่า ยังมีนู่นอีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
2: ใช่
3: หน
2: ้าจจ
3: ม้าขาวม้าเทาม้ าดำอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
3: เพราะงั้นช่วยจัดการแล้วต้องให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดลั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
1: ได้ค
3: ่
1: ะ
3: ไปทำต่อแล้วขอความคืบหน้าด้วยนะ
2: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
3: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะได
3: ้แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
1: 1213
3: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
1: สคงค่ะ
3: สคง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
2: ค่ะ
3: นะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลฉันทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ฉันทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
2: ซึ่งมันมีเขาอ่ะ
3: เออ
2: คือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
3: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมาให้เราโอนเงินนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพ 100%
2: ค่ะ
3: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหร
2: อ
3: เพราะฉะนั้น
1: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอ่ะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวเนี้ยลูกอ่ะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
3: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้1จะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายเป็นไปไม่ได
2: ้ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล้ว
3: ธนาคารก็ไม่น่าจะส่งไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับ
2: ลองทำตามที่พี่ถนอมแนะนำก่อนนะคะ
3: ไปดำเนินการนะแล้วพี่ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
3: นะครับเพราะพี่ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
2: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะพี่ถนอมว่ากรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการส่งว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะติดหนี้บัตรเครดิตแบบนี้ถ้ามีหลักฐานก็เชื่อได้แล้วเราก็ไปปิดที่ธนาคารอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกนิดนึง
3: แล้วผมถ้ามันเป็นพิจฉาชีพจริงๆเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติ
2: ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะ
3: ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้เสียหายครับที่พี่กำลังพูดเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับว่ามีใครที่เอาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไปให้กับมิจฉาชีพไปหลอกลูกค้าของธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงน
2: ะ
3: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
2: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
3: ลูกค้
2: า
3: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดนะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
2: ต้องตรวจสอบ
3: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะก็จะร้องทุกข์มาทางเฟซบุ๊กนะครับ
2: ได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งสายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนช่อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะ
4: ครับจะไม่ได้ไปเลย
2: สวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
4: คุณ
3: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
4: ครับ
3: พี่บุญสม
2: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
3: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
4: คือนี่นะเรื่องมันยาวแต่ปี51จนถึงเนี่ยแล้วที่เนี่ยผม
3: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปะติดปะต่อนะครับพี่บุญสมครับ
2: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย022756848 022756848และ0626056609นะคะ
3: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
2: ค่ะ
3: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
2: ๆ
3: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
2: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
3: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลังสองหลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
2: ่
3: ที่มันชอบไปมีอยู่สองกรณี
2: เพราะอะไรคะ
3: หนึ่งบ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
2: แล้วมันก็แอบมาจิกกิน
3: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจำเลยทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
2: ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยง
3: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉยปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยแล้วก็ช่างมันเถอะ
2: ก็เลี้ยงนิดนิดนึง
3: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
2: ค่ะ
3: นะกับสองก็คือมาอยู่ประจำเลยให้อาหารเลย
2: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
3: อันนี้อย่างหลังเลยเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
2: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดี
3: สัญญาณพอได้ไหมล่ะ
5: ใช่ครับ
3: เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
5: ผมการสับตาเรา
3: ไม่ได้ครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
2: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหม
3: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนี่แหละจะต้องจัดการ
2: ค่ะ
3: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
2: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
3: ใช่และถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกันแล้วก็เลิกจ้างนิติ
2: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
3: ก็คุณไม่ทำหน้าที
2: ่อะ
3: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช
2: ่
3: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
3: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอะ
2: ยังไงคะ
3: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ ๋
2: อเป็นอาหารแทน
3: หายไปทีละตัวสองตัวเลย
2: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะอันคุณนวพรค่ะสายจากคุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
6: เรื่องเกี่ยวกับฟ้องไฟแนนซ์ค่ะ
2: ไฟแนนซ์
3: ไฟแนนซ์เหรอ
6: เสื่อมต่าง
3: เสื่อมต่างเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
6: ค่ะ
3: จ้าไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
3: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
6: เขามีหมายศาลมาแล้ว
3: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
6: วันที่14 สิงหา
3: สิบสี่กันยา
6: ค่ะ
3: 14 กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
6: ประมาณ400,000
3: ประมาณ400,000 บาทนะ
6: ค่ะ
3: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
6: เพชรบูรณ์ค่ะ
3: เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
6: ค่ะ
3: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอยู่3ศาล
2: ค่ะ
3: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมสักนะฮะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
6: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอาสาไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
3: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
6: คืนไปแล้วค่ะ
3: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
6: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
3: แต่ในวันตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
6: ค่ะ
3: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
6: ค่ะ
3: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
6: ค่ะถามแทนลูกชายเพราะว่าลูกชายติดงานจะมาที่เป็นออก
3: ก็ไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
6: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหรือยัง
3: ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือสิบนิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4งวดเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยเข้าไปแล้ว7.5เนาะ
6: แล้วเราต้องเก็บหลักฐานเองเหรอคะ
3: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมให้คุณทำเองได้ไง
6: ต้องมีทนายเนาะ
3: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาก็คือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
2: ็
3: ม
2: อ๋อไม่ต้องชดใช้หนี้เต
3: ็
2: ม
3: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
2: ้
3: แต่ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกลเกลี่ยกันไปไกลเกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา400,000เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมุติว่าเหลือ 200,000 ถูกมั้ย
2: ค่ะ
3: เหลือ200,000เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
2: ยังผ่อนได้อยู่
3: ทำได้หมดไปจะไปไกลเกล
2: ี่ยกันก่อน
3: ใช่
6: ถ
3: ้
6: าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลไต่สวนหรือไง
3: ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงในทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับ
6: ค่ะ
3: นะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ฟ้องมา 400,000 แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก 250,000 คุ้มมั้ยอ่ะท่านนี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
3: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
3: คือจะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที
2: ่เป็นเรื่อง
3: ยากจน
2: อ่
3: ะ
2: เรื่องเดือดร้อนอื่น
3: ๆคือต้องจนอ่ะ
2: ค่ะ
3: ต้องเป็นคนที่จน
2: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
3: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
2: ค่ะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
3: ใช่
2: นิดนึงค่ะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะคุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
7: ครับผม
2: โหนานมากเลย
3: คุณขายอะไรเนี่ยนะขายของ
2: ขายอะไรคะ
7: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
3: ครับอย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร่
7: 37,750 บาท
3: ถ้าพูดสัก 3,000 เนี่ยผมจะเลิกคุยเลย
2: อันนี้ 37,050 บาทเป๊ะๆ เลยนะคะ
3: แล้วคุณมีหลักฐานไหม
7: ครับมีครับ
3: คือถ้าโดยหลักเนี่ยมันหมดอายุความไปตั้งนานแล้วนะ
7: ครับผม
3: แล้วคุณเคยไปทวงถามเขาไหม
7: อ๋อเมื่อสักเดือนที่แล้วผมเคยไปถามเขาครั้งหนึ่ง
3: เขาว่าไง
7: เขาทำท่าบุญดิตบุญดิตใส่ผม
3: อ๋อแล้วคุณไปทวงเขาเท่าไหร่ล่ะ
7: นะฮะ
3: คุณไปทวงเขาเท่าไหร่30,000กว่าเต็มหรือไปทวงเท่าไหร
7: ่อ๋อผมยังไม่ได้ทวงเขาว่า30,000แต่ผมบอกเขาว่ามันมีบินตกค้างอยู
3: ่เขายอมรับไหมเขายอมรับไหม
7: เขาก็ยอมรับอ่ะ
3: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
7: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นหนี้แน่
3: ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
7: แต่เขาเงียบไปไง
3: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษ์ครับอย่างนี้นะ
7: ครับ
3: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินเลยพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่30,000กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก5,000ไม่จบ
2: ลดจำนวนลงมา
3: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า5,000เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละเอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
3: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
2: มันจะคุ้มไหม
3: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลน
2: ะ
3: ถ้าแต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
2: หลายปี
3: 4030ปีผ่านมา30ปี
2: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
3: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
2: ก็เอาข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
3: มันเป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตานะในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540นะก็ยังไม่ได้ชำระสักทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความเนี่ยศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุเราหมดอายุความได้ไหมไม่ได้ครับ
2: มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
3: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู้
2: ค่ะแบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
3: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะ คนที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกอไก่เนี่ยไปขาย
2: ให้กับ
3: บริษัทที่กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความก็ถือว่าก็เป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มละพอตามมานานหนี้แสนหนึ่งขายไป500ไง
2: โอ
3: ้ขายไป 3% 5%
2: เพื่อให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีนึง
3: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะนึกออกมั้ยแล้วเขาก็มาคัดแยกเอาอันนี้ก็โทรไปทวงนี่เธอค้างหนี้ฉันอยู่30,000นะเนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก5,000มั้ย
2: ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการอะ
3: 30,000เจอ5,000หนูเอามั้ย
2: โอนเลย
3: โอนเลย
2: ค่ะ
3: อันนี้ซื้อมา500
2: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดๆหน่อย
3: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่มั้ย
2: ใช่รีบโอนเลย
3: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่มั้ยทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
2: อ
3: ันนี้ก็
2: ก็อีกเรื่องนึง
3: อันนี้ก็หยุดเลยหย
2: ุ
3: ดเร
2: ื่องก็หมอทันที
3: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้นอกระบบเหรอคะ
3: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
2: ค
3: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็ขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
2: ่
3: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว300,000กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ย เขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
2: ใช่กว่าจะ10ปีทำไมยายต้องรอด้วย
3: ขายหนี้นะครับขายหนี้ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายหนี้ก้อนนี้มา 300,000 ใช่ไหมยายขายผมมาสัก100,000สมมตินะผมก็ไปซื้อมา100,000ถ้านี่ไม่มีอะไรซื้อ 50,000 สมมตินะน
2: ะ
3: ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพ
2: ทำการตกลง
3: แล้วแต่คุณภาพนี
2: ่
3: อ่ะก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจตรงนี้เราก็ไปทวงหนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่แย่หมายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนึกออกไหม
2: ค่ะ
3: อย่าอ้วน
2: เหนื่อยเหมือนกันนะ
3: ก็เขามีอาชีพเขามีอาชีพเขามีพนักงาน
2: ถ้าเป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
8: ปากพนังครับ
3: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
8: ครับผม
3: ไปซื้อที่ดินเปล่า
8: ที่เป็นครูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
3: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
8: ที่ดินเปล่าครับ
2: ที่ดินเปล่า
3: ที่ดินเปล่ามา
8: ผมซื้อมีครูผมครูไปร้อยกว่ากันด้วย
3: มีครูน้ำด้วยเหรอ
8: ครับผม
3: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร
8: ่1งานครับ
3: 1งานราคาเท่าไหร
8: ่ 20,000 บาทครับ
3: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหม
8: เจอทำครับ
3: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์ไหม
8: มีครับ
3: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนส
8: 3มีครูนะครับ
3: เป็นโฉนด
8: มีครูแล้วครับ
3: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเขาแล้วไม่ได้โอนกันใช่ไหม
8: ครับผม
3: ไม่ได้โอนแล้วเขามอบคนขายในมอบโฉนดของเขานี่ให้คุณไหม
8: ไม่ครับ
3: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
8: 30ปีแล้ว
3: 30ปี
2: ค่ะ
3: แล้วไอ้ที่1งานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
8: เป็นบ้านครับผมก็บ้านอยู่เล็กๆเลย
3: สร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่1งานแล้วนั่นแล้วใช่ไหม
8: ครับผม
3: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
8: ครับผม
3: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องมั้ย
8: ครับผม
3: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยังตามตัวคนขายให้คุณได้ไหม
8: อยู่ใกล้กันครับ
3: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขาไหม
8: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสาขาที่ได้แล้วเขาบอกว่าโอนไม่ได
3: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
8: ไม่ทราบครับผมไม่บอกผมไม่คุ้นเลย
3: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
8: ครับ

0: ก็โอนให้ลูกไปแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: อ๋อคนขายโอนโฉนดนี้ให้ลูกเขาไปแล้ว
1: ครับโอนไปนานแล้วผมไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุยกับคนขายพ่อเขาแล้วก็คุยกับลูกเขานะ
1: ครับ
0: คุยพ่อคุยลูกและให้ลูกไปโอนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดแม้กระทั่งรับตัวลูกและพ่อไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยคุณก็บริการเขาให้อย่างดีเล
2: ย
0: เออทำอย่างดีเลยนะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสว
0: ั
1: สดีครับที่ยังอยู่ธนาคารอยู่ครับ
2: ที่อะไรนะคะ
0: โอ้แสดงว่าเจ้าของที่ที่ขายเนี่ยเขาไปจำนองธนาคารใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วเขาจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม
1: เริ่มเลยครับนานเลยครับผมซื้อเลย
0: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
1: ไม่ทราบแต่ปี30กว่าปานู่นเลย
2: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
0: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
1: ไม่ครับแต่ไม่มีทางเลยรู้สึกว่าจะมาผมเห็น
0: เอาอย่างนี้คุณชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณนะครับ
1: ครับ
0: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่เขายังโอนให้ไม่ได้แต่
1: รู้ครับ
0: ฮะ
2: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
0: รู้หรือไม่รู
1: ้รู้ครับ
0: คุณซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
1: รู้ตอนหลังนี่ไปโอนไปบอกว่าที่มีราคา
0: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ไถ่ถอนซึ่งเขาคงไม่ไถ่ถอนเพราะถ้าไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงอ่ะคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารน่ะเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายทอดตลาดปัญหาว่าคุณน่ะอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
2: ้
0: คุณไปทำข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทำอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมจะทำยังไงที่จะให้เขาโอนให้ผมได้ไหมเพราะเขาขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเขาเอาโฉนดไปจำนองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30ปี
0: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอนน
2: ะ
0: เพราะว่าขายแล้วอ
2: ่ะแล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะจากเรื่องของที่ดินเรื่อง
0: น
2: ี้
0: ได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
2: ได้เลยค่ะ
0: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
2: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
0: มันฟ้องกันไม่ได้
2: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
0: ็
2: น่ากลัวนะคะ
0: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
2: ไว้ใจกัน
0: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
2: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชายอ๋อไม่ต้อง
0: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนฮะทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายทอดตลาด
2: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
0: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกไหมเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วนั่นไหนคือหลักฐาน
2: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
0: ใช
2: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้า

0: ไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบเน้นย้ำเลยว่าควรจะทำนะ
1: ต้องทำ
0: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
1: พรบเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
0: ควรทำ
1: แต่ถ้าพรบต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบปรับสูงสุด 10,000 บาท
0: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
1: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
0: ทะเบียน
1: นั้นทะเบียนไอ้พรบนี่มันเป็นสี่เหลี่ยม
0: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
1: 400บาทใช่
0: ถ้ารถยนต์ก็ไม่กี่พันตามขนาดซีซีเนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณรวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณรวิวรรณเนี่ยโทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
1: ้ไ
0: ฟใช้ไฟเพื่อการเกษตร
1: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องขอมันคือการขอไฟเนี่ยหนึ่งขอใช้ไฟบ้านเปิดในบ้าน
0: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
1: ขอไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำอะ
0: ไรเงี้ยมันต้องเป็นลายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณรวิวรรณครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: คุณรวิวรรณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
2: อำเภอหนอง
1: ค่ะอำเภอหนองอะไรนะ
2: หน
0: อง
2: ว
0: ั
2: ว
0: ซอ
1: ค่ะหนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
2: เกษตรผสมผสานค
1: ่
2: ะ
1: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
2: 500
1: เท่าไหร่นะ
2: 500
1: เมตรนะครับ500เมตรแล้วคุณระยะทาง500เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
2: มีค่ะ
1: มีกี่หลังคาเรือน
2: มีเยอะ
1: มีเยอะ
0: มีหลายหลังนะ
1: มีหลายหลังนะ
2: จ้า
1: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
2: มีแล้วสุดท้ายอยู่เขานั่นแหละ
1: เขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท
2: ์เขานั่นแหละ
1: เขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท
2: ์เขานั่นแหละ
1: เขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ
1: สัญญาณมันมี
0: เขาขอจากเทศบาล
1: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาลของ

0: ัญญาณมันมี
1: เขาขอจากเทศบาล
0: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับอ้าวเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
2: เขาขอจากเทศบาล
0: สัญญาณมันมี
1: เขาขอจากเทศบาล
0: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์ถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับเงินในการขยายไฟเนี่ย 50,000
1: ค่ะ
0: ประมาณ 50,000 ทีนี้มันจะมากกว่า 50,000 พอมากกว่า 50,000 เนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า 50,000 เนี่ยขยายไฟให้เรา
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
0: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
2: จ้า
0: 4ตัวเท่านั้นแหละครับ1129ครับ
2: 1129
0: เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มีนี่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
1: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
0: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
1: ต้องรอตุลาคมนะ
0: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไฟเกษตร
1: ตั้งได้ง่ายนะ
0: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะ1จะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับ2ไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
0: ค่
1: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่นายหนอมแนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์เลยนะ
0: สะดวก
1: ใช่คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
0: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ย
1: ตามบ้านเรือน
0: รัฐบาลยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
1: โซล่าเซลล์เนาะ
0: โซล่าเซลล์นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซล่าเซลล
0: ์คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะ
1: ไม่ได้ขวางทาง
0: ก็ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต่ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะคะพี่จิระกทมเมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณจิระก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณจิระสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
0: พี่จิระขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
3: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้ผู้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
0: ้ครับ
3: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
0: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่จิระนะ
3: ขอบคุณครับ
0: จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กันนะเพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆพูด

0: สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
1: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
0: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีแล้วมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะ มันถูกที่ไหนเหล่าเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะ
2: ขอบค
1: ุณครับแปลว่าน่าจะมีเงินเยอะ อะไรแบบนี
0: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าขอมายืมอย่าหวังว่าเออดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
1: ไม่ได้เลยสักกระบา
0: ดไม่ได้เลยนะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกนิดหนึ่งนะพี่นะ
2: อ๋อได้ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณค่ะพี่จิระ
0: ดูรายการอยู่นะ
1: แสดงว่าพี่จิระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื้อ
0: ครับ
1: แต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอบได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
0: ได้ครับเขาเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะ
0: ครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่ามีเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็นี่แหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเราขายสิทธิให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ยมาซื้อไหม
0: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมโอนขายสิทธิของคุณให้กับคนนี้ไปแล้วผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
1: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
0: ้ในกอเลย
1: ในกอ
0: ก็รับ
1: ใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
0: ที่เรียกร้อง
1: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
3: จ้ะคืออย่างนี้นะลูกคนเล็กเนี่ยอยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบใครก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยซื้อรถไปให้กันเลยส่งดินปัญญาโตเราก็หมดไปแล้ว
0: คุณป้าครับไม่งั้นคุณป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
3: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่ดินที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวยายตายไปคนโตวันที่หน้าเขาจะมาฟ้องน้องได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งสมบัติได้ไหม
0: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
3: 81
0: จะยกที่ให้กับ
1: ลูกคนเล็ก
0: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม
3: ่สองที่ที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
0: มีหอพักกับบ้านที่อยู่สองอย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
3: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
0: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว
3: แล้ว
0: ป้าครับ
3: มีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
0: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันสิ้นกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู
3: ่อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
0: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
3: ถูกต้องป้าหามาได้น้ำทับแม่คนเดียว
0: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหนึ่งมีบ้านพร้อมหอพัก
1: ค่ะ
0: ป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให
3: ้2 คน
0: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
3: จ้ะ
0: ทำไมอีกคนนึงถึงไม่ให้เพราะอะไร
3: ไปเยอะแล้ว
0: อ๋อให้ไปแล้วได้ครับได้ครับ
3: จบ
0: ครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
3: ะ
0: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
3: ถูกต้อง
0: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
3: จดกับใครอะลูก
0: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพักเน
3: ี่
0: ย
3: ยังไม่โอน
1: ค่ะเนี่ยเราแนะนำค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคะ
0: อย่าตัดบทผมเลยป้าครับ ป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำได้ทั้งนั้นแหละครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดนะป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะส่วนกรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะเพราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี่ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นนะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้
3: ไปจดสิทธิเก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
0: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
3: ตอนที่ยายจะยกให้คนเล็กเนี่ยนะ
0: ครับผมไปจดสิทธิเก็บแต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ล่ะฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
1: ีค่าเช่ารายเดือน
0: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
3: คนเล็กก็ดีจะอะไรก็ซื้อให้หมด
0: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดหนึ่งสุดท้ายครับ
1: ค่ะ
0: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้าก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
0: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
1: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
0: มีไหมวันนี้
1: ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ยคือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
0: ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีหลายคนนึกถึงพระนครคีรีหรือเขาวังเมืองเพชรแต่ที่นี่มีขุนเขาอันเป็นมรดกล้ำค่าที่อยู่ไม่ไกลกันนั่นก็คือเขาหลวงระยะทางห่างกันเพียง5กิโลเมตรเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์หินงอกหินย้อยที่สวยงามมีปล่องถ้ำขนาดใหญ่ยามเช้าช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ถึงเที่ยงแสงอาทิตย์จะสาดส่องลงมากระทบพระพุทธรูปเกิดเป็นลำแสงแห่งธรรมถ้ำเขาหลวงนิยมเรียกกันว่าถ้ำวิมานจักรีเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยนายสุดยอดนกต่อไกด์นำเที่ยวถ้ำเขาหลวงกล่าวว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นพุทธสถานต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสมาในพื้นที่ถ้ำเขาหลวงแห่งนี้และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างปูชนียวัตถุสร้างทางเท้าและปลูกต้นลีลาวดีสร้างถ้ำเขาหลวงขึ้นบนยอดเขาส่งผลให้ถ้ำแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรือง
2: ซึ่งถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับในสมัยราชวงศ์จักรีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเสด็จประพาสที่นี่แล้วก็ท่านจำพรรษาเนี่ยทั้งหมด10ประพรรษานะครับซึ่งสู่ค้นพบในสมัยรัชกาลที่3นะรัชกาลที่3เนี่ยมีพระบรรทูลให้มาบูรณะที่นี่ครับแล้วก็ปรับแต่งบางส่วนเพื่อให้รอซีนเสด็จที่นี่โดยไม่มีอันตรายต่อมาครับท่านก็เลยให้บูรณะพระแล้วก็สร้างบันไดแล้วก็ทางเดินเนี่ยที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้ครับในสมัยท่านร.5เนี่ยมาบูรณะที่นี่ต่อนะได้พระราชทานนามชื่อถ้ำไว้ใหม่ว่าถ้ำวิมานจักรีกษัตริย์ของไทยเราทั้ง3องค์ที่สวรรคตเดือนตุลาและกันที่4และกันที่5และกันที่9ท่านประพาสที่นี่ทั้ง3องค์ซึ่งจะมีปีเกิดของท่านอยู่ในถ้ำนะจะมีรูปลิงรูปกระต่ายแล้วก็รูปหนูในสมัยที่กษัตริย์ไทยเราเนี่ยประพาสที่นี่แต่ละพระองค์เนี่ยซึ่งก็จะมีความนิยมก็คือเดินตามรอยท่านแต่ดั้งเดิมเลยก็ที่นี่วัดดูแลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ความเจริญก็คือท่านให้มาบูรณะที่นี่สร้างทางขึ้นใหม่ทางเดินให้สะดวกสบายนะจังลีลาวดีที่เราเห็นเนี่ยก็สมัยเรา4ท่านนำมาจากอินเดียตั้งแต่ทางขึ้นเขามาเลยครับจนถึงหน้าถ้ำลีลาวดีนี่ตั้งแต่สมัยนั้น150กว่าปีเข้าถ้ำหลวงถึงเขาวังเนี่ยใช้และทาง5กิโล
1: แสงที่ส่องสว่างสวัยในถ้ำจึงเปรียบเสมือนแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยหายไปจากแผ่นดินไทยส่งทำนุบำรุงมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมไว้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประสบนิกรสืบมาจนถึงปัจจุบันณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับพบกับหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่1กันยายน2569ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับต้อนรับคุณทรงพลด้วยนะ
1: ครับ
2: มาร่วมผู้จัดนะครับเป็นผู้จัดรายการให้กับเราในวันนี้นะครับสำหรับหมุนตามวันนะครับพบกันทุกบ่าย 3:00 น.นะครับของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.เย็นสำหรับวันจันทร์อังคารนะครับแล้วก็บ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นสำหรับพุธถึงศุกร์นะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับบก.โดยคุณยุทธพรบานเย็นครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณชโลธรจันยาและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้รวมถึงติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางวิทยุได้เช่นเดียวกันนะครับ FM 92.5 AM 891และสทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับวันนี้หมุนตามวันหมุนไปไหนบ้างฮะหมุนไปจังหวัดพิจิตรนะฮะสำหรับชั่วโมงแรกนะครับเรื่องของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อที่จังหวัดชัยนาทวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทนะครับอร่อยแค่ไหนแล้วก็งานจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็ส้มโอขาวแตงกวาในแหมมีลักษณะเด่นอย่างไรติดตามกันในชั่วโมงแรกนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนชั่วโมงที่2ฮะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมืออุทกภัยนะฮะกับกรมชลประทานนะครับไปติดตามดูครับว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนตอนนี้เป็นอย่างไรอ่างเก็บน้ำเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องของการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วก็การประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็จะมีการแถลงการประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบรรยากาศในพื้นที่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะฮะก็ติดตามได้ในหมุนตามวันวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้อ้อมีอีกงานนึง
2: ครับ
1: งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับสีสันไทย Color of Thai Thai นะฮะการจัดงานนะฮะมีขึ้นวันไหนเดี๋ยวติดตามได้หมุนตามวันโอ้โหหลายเรื่องราวจริงๆนะฮะส่วนเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวมาติดตามดูแล้วก็เรื่องของการปรับการดูแลพี่น้องประชาชนปกติน้ำท่วมทีไรรัฐบาลจ่ายทุกที
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้นะฮะจะเปลี่ยนแล้วนะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เรื่องของการเยียวยาอุทกภัยเปลี่ยนเป็นทำประกันให้ประชาชนนะฮะ30ล้านครัวเรือนนะครับน
2: ี่
1: คือประเด็นข่าวที่จะมาคุยกันครับเข้าสู่ช่วงแรกรายการครับพี่กัดข่าวเล่าเรื่องฮะ
0: พี่กัดข่าวเล่าเรื่อง
2: ไปติดตามประเด็นแรกนะครับกับการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไปติดตามว่าในประเด็นต่างๆนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในส่วนของ20กระทรวงเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องใดกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับที่จังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินนะครับในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะครับโดยในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือที่เรียกว่าควิกวินนะครับเพื่อเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง4เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งอย่างที่บอกคือหาดใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดสงขลาด้วยเพิ่งได้รับผลกระทบจากการที่ถูกน้ำท่วมมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับการที่เราไปลงครั้งนี้เนี่ยก็ถือจะได้เห็นในเรื่องของมุมมองต่างๆมิติต่างๆในการขับเคลื่อนนะครับอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาในส่วนของสตูลและก็อีก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสปัตตานีและก็ในส่วนของยะลานะครับตรงนี้ก็จะมาเพิ่มในเรื่องของศักยภาพของพื้นที่ทั้งในเรื่องของภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนะครับจะมีการเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุร รกิจโดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำและเป็นผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงการคลังมีการพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะครับรวมถึงในเรื่องของซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วยรวมทั้งรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมครับดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาครับมีเป้าหมายทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับส่วนในด้านสังคมนะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะและการประกอบอาชีพนะครับรวมถึงก็มีการมอบหมายให้เร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะครับมีการวางกรอบวงเงินเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่250ล้านบาทนอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็จะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียด้วยเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและก็ดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนในเรื่องของด้านความมั่นคงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าในเรื่องของความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับภาคประชาชนด้วยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการที่จะบริหารเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของความมั่นคงและก็การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น AI นะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และก็มีการบริหารจัดการจุดผ่านแดนที่มีเป้าหมายความสงบนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและก็ประกอบการได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งได้รับผลกระทบมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับการบริหารป้องกันและการจัดการภัยพิบัตินะครับรัฐบาลก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติรวมวงเงินอยู่ที่142ล้านบาทนะครับและก็การก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีด้วยโครงการปริมาณเพิ่มปริมาณนะครับประสิทธิภาพการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควันรังนะครับที่จังหวัดสงขลาและก็นอกจากนี้เองรัฐบาลก็จะได้มีการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนและก็ที่สำคัญคือคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบในเรื่องของการปรับรูปแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับการรอรับเงินเยียวยาที่จะไปสู่ในการเปลี่ยนเป็นการประกันแทนนะประกันภัยในเรื่องของครัวเรือนและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่าวาตภัยเกิดขึ้นรวมถึงแผ่นดินไหวด้วยนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ก็จะมีการคุ้มครองประมาณอยู่ที่30ล้านครัวเรือนนั่นเองนะครับ
1: ครับนี่คือนโยบายของรัฐบาลนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงนะฮะแล้วก็เรื่องของการดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของมาตรการเร่งด่วนด้านจัดการภัยพิบัตินะฮะเรื่องของการจัดการภัยพิบัติถือว่าเป็นมิติใหม่นะฮะของการจ่ายเงินเยียวยาปกติน้ำท่วมทีไรเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยอัตราเนี่ยนะฮะถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 นะฮะ
2: ครับ
1: เหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 ถ้าเสียชีวิตก็รายละ 200,000 บาทนะฮะแต่เงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติด้วยนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางและวิธีการต่างๆเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลากหลายวิธีนะฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็บอกว่าท่วมทีรัฐบาลก็จ่ายทีแล้วก็แบบนี้กันไปเรื่อยๆแบบนี้จะทำอย่างนี้จริงๆเหรอ
2: ครับ
1: ก็คนก็มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาต่อไปเอาอย่างนี้ไหมรัฐบาลเนี่ยทำประกันให้กับประชาชนเลยนะฮะเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรก็บริษัทประกันก็จ่ายนะครับเงินเยียวยาค่าสินไหมทดแทนจะได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมกับประชาชนนะฮะพอเรื่องนี้ออกมาปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็ศึกษาเสร็จก็นำไปสู่การปฏิบัติก็มีการแถลงกันฮะโดยคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าครม.เนี่ยเห็นชอบในหลักการนะครับในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าอ้าวให้ประชาชนซื้อประกันภัยเองหรือไม่ใช่ฮะรัฐซื้อให้ประชาชนความคุ้มครองเนี่ยอยู่ที่30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยครับคืออุทกภัยน้ำท่วมนะฮะวาตภัยก็คือพายุลมแรงแล้วก็แผ่นดินไหวนะฮะ3ภัยที่คุ้มครองกันฮะแนวทางก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ การบริหารจัดการภัยของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยแล้วก็เยียวยานะครับเปลี่ยนเป็นเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปฮะ3ภัยอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะฮะอ้าวหลักเกณฑ์เป็นยังไงฮะการจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็คือค่าเสียหายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยกำหนดนะฮะว่ากรณีอุทกภัยน้ำท่วมฮะจ่ายให้จ่ายส่วนที่1ฮะ 10,000 บาท
3: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะก็คุ้มกว่า
2: ปกติได้ 9,000
1: 9,000
2: ครับ
1: 9,000เหมาจ่ายนะฮะอันนี้ได้ 10,000 ต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับพูดง่ายๆน้ำท่วม2ครั้งก็ได้ 20,000
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ของเดิมเนี่ย 9,000 ทีเดียวจบ
3: ครับ
1: นะฮะอันนี้น่าจะคุ้มกว่าครับกรณีวาตภัยนะฮะก็คือพายุลมแรงหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันฮะและจ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินสินไหมทดแทนรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส
3: ่
1: วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองเนี่ยกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทรายละ2ล้านบาทอันเดิมเนี่ย
3: ครับ
1: เท่าไหร
2: ่ก็แล้วแต่ว่าจะมีการ
1: กรณีเสียชีวิตอันเดิมก็2ล้านเหมือนกัน2ล้านเหมือนกัน
3: อัน
1: นี้เท่าเดิมนะฮะการประชุมครม.ก็มอบหมายเลยฮะให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยไปดำเนินการฮะจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งศึกษาในการยกเลิกแก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมอ๋อก็แสดงว่า
3: ครับ
1: พอมีเกณฑ์นี้ออกมาแล้วที่ทางปภ.และคปภ.เนี่ยก็ไปทำร่วมกัน
3: ครับ
1: ก็ต้องมาดูอีกใช่ไหมฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยงบกลางที่เอามาช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยยังคงต่อไปหรือเปล่า
3: ครับ
1: นะเพราะว่าเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะพอมีการประกันภัยนี้แล้วเนี่ยการใช้งบกลางที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆเนี่ยยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม
3: ่
1: นะฮะส่วนระบบประกันภัยพิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่นะครับอันเดิมเกิดเหตุแล้วก็ค่อยจ่ายเงินเยียวยานะฮะคือก่อนจ่ายเงินเยียวยาอย่าลืมนะฮะต้องไปสำรวจอะไรกันอีกต
3: ้
1: องใช้เวลานะครับแต่อันนี้ก็คือเตรียมไว้ล่วงหน้าค
3: ุ้
1: มครองจ่ายเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะฮะเดี๋ยวต้องรอดูแนวทางที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ครับ
1: ปภ.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สองหน่วยงานนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปจัดทำ
3: ร
1: ายละเอียดแล้วก็ระเบียบออกมานะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะปรับปรุงข้อกฎหมายกันต่อไปฮะเอาละครับพักสักครู่ฮะ
3: ครับ
4: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
0: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
0: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวัน ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้

0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: เมื่อสักครู่นะครับท่านกำลังพูดถึงในเรื่องของการรับมือของเกษตรกรช่วงที่น้ำกำลังจะมาของที่จังหวัดชัยนาทครับเป็นไงบ้างครับท่านครับ
2: ครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะทางชนประทานเองในส่วนของผู้บริหารระดับจังหวัดนะครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเตรียมความพร้อมทั้งครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะทางชนประทานเองในส่วนของผู้บริหารระดับจังหวัดนะครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเตรียมความพร้อมทั้งประมาณจุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่มันเคยมีท่วมแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ท่วมซ้ำซากซึ่ง

0: ในส่วนของชัยนาทเองก็มีอยู่พื้นที่ประมาณ20,000ไร่นะครับที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเราก็ต้องไปซักซ้อมพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จุดนั้นจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพืชที่ปลูกในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกข้าวพืชไร่นะครับไม้ผลโดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าสูงซึ่งเราก็ต้องป้องกันเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมาตรการนะครับที่มีการป้องกันและก็รองรับนะครับในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได
2: ้
1: นะครับนี่มีทางท่านผู้ชมนะครับจากทาง Facebook Live นะครับมีการคอนเฟิร์มมาว่าส้มโอไชน่าเนี่ยอร่อยมากเลยครับโอ้โหนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับคุณพรชัยนะครับพูดถึงในเรื่องส้มโออยากให้ท่านทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับการจัดงานนี้ครับจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับประชาชนสามารถไปร่วมงานได้ถึงเมื่อไหร่ครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่จะมาร่วมงานก็เราเริ่มตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับโดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมชมผลประกวดนะตอนนี้มีผลประกวดให้ชมที่กองอำนวยการนะครับว่ารางวัลที่1รูปลักษณ์เป็นยังไงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนขบวนแห่เนี่ยเราจัดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจำหน่ายส้มโอนะครับในบริเวณบูธหน้าสารกลางนะครับท่านก็สามารถซื้อหรือส่งได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่งไปรษณีย์มารอรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าของยันสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็ยังมีจัดแสดงนิทรรศการด้วยถ้าท่านอยากปลูกหรืออยากซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกท่านก็ดูนิทรรศการก็สามารถมีคำแนะนำให้ไปปลูกได้นอกจากนั้นก็จะมีคาราวานสินค้านะครับและการแสดงภาคกลางคืนนะครับทุกคืนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็จะเข้าไปในงานทุกวันแหละครับไปดูความเรียบร้อยของงานแล้วก็เดินชมแล้วก็มีการสำรวจนักท่องเที่ยวแล้วก็การจำหน่ายสินค้าของแต่ละร้านว่าได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณคุณปรีชามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับครับคุณปรีชาสายแสงนะฮะเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับก็เชิญชวนครับเที่ยวงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดี4ท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะฮะถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่าทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้างนะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42

0: 69นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะท้องถิ่นครั้งที่42ประจำปี2569นะครับ42ปีแห่งการจัดงานนะฮะแสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ออ
0: ทานส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง496แห่งนะครับปริมาณเก็บกักอยู่ณปัจจุบันอยู่ที่ 58,96 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดประมาณ 66% ของการเก็บกักทั้งหมดนะครับเราก็ประเมินสถานการณ์นะครับสิ้นสุดฤดูฝน1พฤศจิกายนเนี่ยปริมาณน้ำจะเก็บกักทั้งสิ้นในอ่างทั้งหมดของกรมชลประทานจะอยู่ที่ตัวเลข 52,000ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณ 72% ของการจุดกักไว้สำหรับการใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับถ้าพอยลงมาตรงจุดของ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญครับท่านคุณทรงพลครับก็ปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ณปัจจุบันในส่วน4เขื่อนหลักนะครับไม่ว่าจะเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเราเก็บกักอยู่ที่

0: 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดประมาณ 62% นะครับก็เราได้พอแคสต์ว่าถ้าสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้นะครับน่าจะมีน้ำถึง 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 72% เพราะฉะนั้นมีน้ำใช้การสิ้นฤดูฝนน่าจะถึง 11,000 ล้านนะครับก็ไม่น่าจะกังวลมากนักในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางนะครับก็จะทำนาปรังได้ถึง 4.5 ล้านไร่ได้ถึง5ล้านไร่นะครับแต่ประมาณในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางครับ
1: ครับมีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างไรบ้างครับท่านฮะ
0: ส่วนการรับมือนะครับอุทกภัยณปัจจุบันก็หลังจากฝนตกมานะครับร้อยกว่าวันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีบางพื้นที่ที่มีการตกและเกิดอุทกภัยขึ้นบ้างนะครับบางพื้นที่ก็เกิดน้ำหลากนะครับยังไงก็มาตรการในช่วงที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการอยู่ภายใต้9มาตรการรับมือนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะรู้พื้นที่เสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะครับการดำเนินการในเรื่องการเตรียมความพร้อมอาคารชลศาสตร์ต่างๆของกรมชลประทานทั้งหมดนะครับในการดำเนินการในเรื่องของให้มีความพร้อมใช้งานนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมให้แนวทางให้กับทีมงานนะครับก็ยังไงเสียก็การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะฟอร์แคสต์ได้ถึงปริมาณน้ำที่จะล้นตลิ่งนะครับได้แจ้งเตือนล่วงหน้านะครับเพื่อจะลดผลความกระทบกับประชาชนในพื้นที่และก็ลดความเสียหายไม่ว่าจะชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนได้จะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับเรื่องที่สองก็ให้กำชับในเรื่องการบริหารมวลน้ำนะครับเนื่องจากอาคารต่างๆของกรมชลประทานมีอยู่มากมายในลำน้ำต่างๆนะครับให้บริหารจัดการเรื่องมวลน้ำต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพนะครับไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่เน้นย้ำนะครับถ้าเกิดในภาวะที่เผชิญเหตุแล้วนะครับมีการอุทกภัยเกิดขึ้นไม่ว่าที่น่านหรือที่ไหนนะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับในช่วงเร่งด่วนนะครับต้องจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีครับในแนวทางในการเตรียมการและก็รับมือของปีนี้ของกรมชลประทานครับ
1: ครับนี่คือการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยของกรมชลประทานนะครับวันนี้เห็นว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับย้อนไปปีที่แล้วครับท่านครับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัยใหญ่ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกหรือท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการสะท้อนปัญหาหรือว่าได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับ
0: ท่านก็ให้ความสำคัญนะครับก็ผมก็มีโอกาสร่วมคณะในการร่วมประชุมครม.ในคราวนี้ด้วยนะครับเมื่อวานก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่เพื่อดูกลุ่มชลประทานในการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับปัญหาของน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับการค้าและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับและผลจากการที่ปี68นะครับช่วงวันที่19ถึง25พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับส่งผลให้เกิดอุทกภัยค่อนข้างรุนแรงในหาดใหญ่นะครับกรมชลประทานก็ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอาคารต่างๆโดยเฉพาะคลองระบายน้ำร.1นะครับที่เกิดการกัดเซาะบ้างนะครับแล้วก็มีตะกอนทับผมต่างๆบริเวณลำคลองและก็บริเวณหน้าอาคารชลศาสตร์ต่างๆของกรมชลประทานโดยเฉพาะประตูระบายน้ำนะครับท่านนายกก็มีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการและก็ได้รายงานท่านนายกไปนะครับว่าเราพร้อมที่จะรับมือในการดำเนินการที่จะรองรับสถานการณ์ฝนของพื้นที่หาดใหญ่นะครับก็ให้ความยืนยันกับประชาชนในพื้นที่ได้ครับอาการต่างๆของกรมชลประทานพร้อมครับ
1: ครับเรื่องของสภาวะอากาศที่แปรปรวนแล้วครับที่ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับร้อนก็ร้อนจัดแล้งก็แล้งจัดแล้วก็บางทีน้ำมาเนี่ยไม่ ไม่เป็นไปตามฤดูกาลไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ครับการรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเรามีแนวทางการรับมือปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างครับ
0: ปีนี้นะครับก็ปรากฏการณ์เอนโซที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในสภาวะที่เป็นภาวะเอลนีโญนะครับ
1: แล้
0: วก็ยังติดตามเฝ้าดูปรากฏการณ์เอลนีโญอยู่ตลอดนะครับก็คิดว่ายังเป็นสถานการณ์ภาวะเอลนีโญจนถึงกลางปีหน้านะคร
1: ับ
0: ปี70นะครับก็ส่งผลกระทบในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกน้อยลงนะครับและก็ความผันผวนของสภาพอากาศค่อนข้างมากนะครับกรมชลประทานก็นอกจากติดตามสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็สแกนรายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเราต้องเตรียมการในเรื่องของปริมาณน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับตอนนี้ก็ถ้าได้ประเมินปริมาณเก็บกักเขื่อนเราทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมีอยู่หลายๆเขื่อนเช่นกันนะครับคิดว่าจะมีปริมาณน้ำอาจจะต่ำกว่า 50% นะครับก็ประมาณ26อ่างที่เราได้ติดตามสถานการณ์จาก496อ่างนะครับ
1: ครับ
0: ก็โดยเฉพาะเช่นที่น้ำพุงนะครับมูลบนน้ำพุนี่ 24% นะครับมูลบนก็ประมาณ 47% ที่ประเมินสถานการณ์ว่าสิ้นสุดฤดูฝนน่าจะปริมาณน้ำอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะประสานในส่วนของกรมฝนหลวงและการดินเกษตรนะครับให้ปฏิบัติการเติมน้ำในส่วนของปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับนี่คือสิ่งที่สร้างการเก็บกักน้ำไว้มากที่สุดนอกจากนี้ก็การใช้น้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับก็ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลสำเร็จได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การสูญเสียน้ำนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะส่งเสริมการปลูกพืชต่างๆที่ใช้น้ำค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญครับ
1: ครับทางรายการครับขอเป็นกำลังใจให้กับท่านอธิบดีนะครับที่ได้นำทัพกรมชลประทานในการดูแลพี่น้องประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้านทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับ
0: ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจจากคุณทรงผลด้วยนะครับยังไงเสียก็กรมชลประทานก็ยังมีกำลังใจที่จะดำเนินการทำงานร่วมกับทีมงานทุกคนนะครับที่จะขับเคลื่อนในเรื่องมิติน้ำให้เกิดผลสำเร็จและผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับต่อไปครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับสำหรับรัฐบาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกนะครับที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะฮะแล้วก็จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่พิเศษนะฮะในด้านของเศรษฐกิจนะฮะถ้าบอกว่าเป็นคนหาดใหญ่บอกเป็นคนหาดใหญ่เนี่ยเขารู้เลยว่าสงขลา
2: แต่บางคนเขาไม่ยอมรับนะคุณสมพลเขาบอกว่าเขาเป็นคนหาดใหญ
1: ่เขาเป็นคนหาดใหญ
2: ่
1: คือสมมติถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนปากเกร็ดคนก็จะเกาหัวเอ๊ะคนปากเกร็ดคือที่ไหน
2: แต่ถ้าบอกเป็นคนนนทบุรี
1: ก็ส่วนใหญ่จะพูดชื่อจังหวัดใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่สงขลาหาดใหญ่เนี่ยเขาพิเศษนะพูดชื่ออำเภอปุ๊บรู้เลยจังหวัดนี
2: ้
1: แสดงว่าเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นที่ยอมรับถึงความขยายตัวและความเฟื่องฟูนะฮะแล้วก็ครั้งนี้นะฮะท่านนายกก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานนะฮะตั้งแต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อเช้าวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนการประชุมผลการประชุมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามฮะจากตัวจริงนะฮะเสียงจริงนะฮะ
2: ค
1: นที่ติดตามในพื้นที่นะฮะคุณอานนท์นันตสุคนฮะผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการสวทนะครับเกาะติดในพื้นที่นะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอานนท์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ
3: สำหรับวันนี้บรรยากาศเอาที่ตรงที่หอศูนย์ประชุมนานาชาติก่อนนะครับเป็นที่หลักในการประชุมครม.สัญจรวันนี้คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพราะว่ามีบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาจัดนิทรรศการกันเยอะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีครับก็เดินทางมากันตั้งแต่ช่วงประมาณเกือบ10นาฬิกานะครับมาเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมกันก็ได้สวมเสื้อผ้าเป็นชุดไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุดพื้นถิ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับของที่นี่ของงานนี้ด้วยนะครับก็คือสวมใส่กันมาทั้งคณะเลยแล้วก็เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้นะครับใช้เวลาการประชุมประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับพอเวลาประมาณ12นาฬิกานิดๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พร้อมด้วยทางคณะรัฐมนตรีอีกหลายท่านครับมาร่วมแถลงในส่วนของผลการประชุมโดยเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตหยิบยกมา3เรื่องก่อนละกันนะครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางคณะรัฐมนตรีเขาไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับเขาจะมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมเนี่ยก็คือพอเกิดเหตุไปปุ๊บก็จะเน้นในเรื่องของการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยเขาจะทำเหมือนเป็นเบี้ยประกันภัยให้กับประชาชนก่อนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ภัยพิบัติสำคัญก็คืออุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะครับวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ได้รวดเร็วคือพูดง่ายๆเหมือนกับรัฐประกันทำประกันภัยให้กับเราเพื่อที่จะว่าถ้าสมมติเกิดภัยปุ๊บแล้วก็ได้รับเงินสิทธิ์ใหม่ทดแทนนะครับ เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีน้ำท่วมก็จะมีการจ่ายสิทธิ์ใหม่เนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยกับแผ่นดินไหวก็จะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับโดยเขาจะจ่ายให้ภายใน15วันหลังจากเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็จะอาจจะจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงโดยรวมแล้วเนี่ยจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีถ้าเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะรับเงินประโยชน์2ล้านบาทต่อรายซ
2: ึ่
3: งเดี๋ยวทางครม.เนี่ยเขามอบหมายให้ทางปภ.ครับแล้วก็ทางคปภ.เนี่ยจัดทำระบบให้แล้วเสร็จแล้วก็เงื่อนไขต่างๆว่าท่วมขนาดไหนถึงได้สินไหมหรือว่าลมแรงขนาดไหนแผ่นดินไหวเสียหายขนาดไหนเดี๋ยวเขาจะทำเป็นเกณฑ์หลักเกณฑ์มาแล้วก็จะไม่อาจจะทบทวนกฎหมายอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องที่2ครับคือทางคณะรัฐมนตรีได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการกิจการโรงงานพื้นที่ของนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็4อำเภอของสงขลาก็คือจนะเทพานาทวีแล้วก็สะมาย้อยนะครับ5ปีครับตั้งแต่20มิถุนายน69นับต่อไปอีก5ปีครับเป็นการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจแล้วก็รักษาฐานการผลิตแล้วก็การจ้างงานของในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เขายังจะสามารถดำเนินการในธุรกิจของพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2กับ3ทุกขนาดยกเว้นค่าธรรมเนียมหลายรายการตามกฎหมายแรงอาจจะตามกฎหมายโรงงานนะครับซึ่งเขามองว่าอันนี้เนี่ยจะมีโรงงานที่รับประโยชน์ถึง683แห่งนะครับแม้ว่ารัฐเขาจะสูญเสียรายได้บางส่วนเองแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการได้นะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้โครงการด้วยการวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางครม.ได้เห็นชอบให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการรถไฟทางคู่ระยะ2สายใต้3โครงการครับวงเงินประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทนะครับเขาจะแบ่งเป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีอันนี้ใช้เวลาก่อสร้าง7ปีแล้วก็จะเป็นสุราษฎร์ไปชุมพรหาดใหญ่อันนี้จะใช้เวลาอีก8ปีแล้วก็จะหัดใหญ่ไปประดังเบซานี่ใช้เวลาอีก6ปีก็คือทางเส้นเนี่ยก็คือจากชุมพรไปประดังเบซานะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันซึ่งเขามองว่าเดี๋ยวพอสายนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยการเดินทางจากทางชุมพรลงไปใต้สุดเลยเนี่ยก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะ
2: ครับ
3: แล้วก็นอกจากนี้ทางครม.เขาจะมีการเห็นชอบหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการคือตรงของปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็ชุมทางถนนกีระอุบลราชธานีซึ่งเดี๋ยวให้ทางทททเนี่ยเขาคงคำเหมาะสมแล้วก็ประมาณการผู้โดยสารประมาณสินค้าก่อนที่จะเสนอครม.พิจารณาในอนุมัติในขั้นตอนต่อไปครับอันนี้คือ3มติหลักๆที่หยิบยกมาเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยครับ
1: ครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะฮะถือว่าเป็นแนวทางใหม่นะฮะแล้วก็เรื่องของการลดค่าธรรมเนียมโรงงานแล้วก็เรื่องของการคมนาคมนะฮะอันนี้เป็น3เรื่องหลัก3เรื่องใหญ่3เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับคุณอนนท์และทีมงานได้มีโอกาสไปยังจุดต่างๆในจังหวัดสงขลาหรือเปล่าครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมากไหมฮะ
3: ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่แหลมกระมีหลังเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นทางการประชุมแล้วก็ขนของเก็บไปเมื่อตอนบ่าย2ตอนนี้ก็มุ่งหน้ามาที่แหลมกระมีหลังซึ่ง มันจะอยู่ใกล้ๆกับย่านเมืองเก่าสงขลาก็อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับแต่นี่ก็คือมุ่งหน้ามาที่แหลมสมิธเลยทั้งนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออากาศดีตอนนี้ไม่มีฝนตกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวด้วยแล้วก็แดดไม่จัดมากที่เห็นอยู่ตอนนี้มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองแล้วก็ต่างชาติเองเขามาที่นี่เขาไม่ได้มาแค่ดูนางเงือกอย่างเดียวนะแต่เขามาเพื่อที่จะมีมาขี่ม้าริมหาดทรายที่นี่ด้วยซึ่งมีม้าอยู่จำนวนพอสมควรตกใจเหมือนกันพอมาถึงมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีพนักงานบริการนะครับคอยควบคุมดูแลเวลานักท่องเที่ยวขี่ม้าก็จะมีการถ่ายลงถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับส
1: ่
3: วนเรื่องร้านอาหารต่างๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงฝานะครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้ที่พักก็คึกคักที่พักหลายที่ก็เต็มนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่เจอเรื่องน้ำท่วมใหญ่มาเขาก็หลายที่ก็รีโนเวทอันไหนที่มีกำลังทรัพย์หน่อยก็คือจะรีโนเวทใหม
1: ่
3: แล้วก็เหมือนเปิดเหมือนเป็นโรงแรมใหม่เลยครับแต่ว่าก็รีโนเวทกันเยอะพอสมควรเพราะว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่แอบไปคุยกับเขานะครับเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันแล้วก็ใช้งบในการรีโนเวทเยอะแล้วก็ตอนพอมีครม.สัญจรมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะคึกคักเนื่องจากว่าทั้งส่วนราชการเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการมาจองที่พักกันที่นี่นะครับเลยทำให้ที่พักตอนนี้นะคือแน่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดว่า 100% เท่าไหร่นะครับจะมีบางจุดที่แบบว่าเขายังคงต้องอาศัยเวลาในการที่จะรีโนเวทกันอีกพอสมควรส่วนพวกร้านอาหารผมส่วนใหญ่ผมจะเซอร์เวพวกร้านริมทางหลังๆที่ขายพวกไก่ทอดหัดใหญ่
2: สตรีทฟู้ด
3: ขายซีฟู้ดขายโรตีขายอะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้างคึกคักครับแล้วก็อย่างไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญคือถ้ามาหัดใหญ่นี้คนก็ต้องนึกถึงไก่ทอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมนูหลักในการที่เสิร์ฟครม.ไปเมื่อช่วงเช้ากับช่วงกลางวันที่ผ่านมาด้วยอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันคือชาทรัพย์ของที่นี่นะครับเขาบอกว่ามาสงขลาเนี่ยอาจจะต้องมากินชาทรัพย์ด้วยซึ่งชาทรัพย์เนี่ยมีหลายร้านมากๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแต่ว่าได้ลองมา2ร้าน2แก้วสิก็มันจะต่างกับชาที่อื่นนะครับคือนอกจากสีเขาแบบว่าเป็นสีส้มธรรมชาติแล้วเนี่ยรสชาติกับกลิ่นเนี่ยกลิ่นค่อนข้างหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานเข้มข้นเลยใครที่ชอบชาที่แบบค่อนข้างหวานกลมกล่อมอะไรแบบนี้ก็ต้องมาสัมผัสเองที่สงขลากับชาทักครับ
1: ครับ
3: มันจะต่างกับชาทักในกทมมาก
2: ครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณอนนท์และก็ทีมงานสอทอทุกท่านครับ
3: เอาหมดเวลาแล้วหรอโอเคครับ
1: ครับ
3: คิดถึงทุกคนนะครับ
1: ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
2: ครับ
3: เจอกันครับพี่ซอฟ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับเอาละครับพักสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน ยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการหมุนตามวันครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of ไทยๆนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับท่านราณีอิตรัตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยในครั้งนี้ครับมีที่มาและก็ความสำคัญหรือว่าวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับ
15: งานครั้งนี้เนี่ยค่ะเป็นงานที่กระทรวงวัฒนธรรมเราอยากชวนให้คนไทยกลับมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยในแบบที่ใกล้ตัวแล้วก็สนุกขึ้นค่ะเราอยากให้คนมาเรียนรู้วัฒนธรรมเพราะว่าในมุมของเราเนี่ยค่ะคำว่าวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะของโบราณหรือของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือของที่เป็นอนุรักษ์อย่างเดียวนะคะ
2: ค
15: แต่วัฒนธรรมเนี่ยอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ในเพลงอยู่ในศิลปะการแสดงงานฝีมือเทศกาลประเพณีต่างๆรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะตัวงานสีสันไทยของเราเนี่ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นแค่งานแสดงหรืองานขายสินค้าวัฒนธรรมอย่างเดียวนะคะแต่เป็นงานที่กระทรวงจัดขึ้นแล้วอยากให้ประชาชนเนี่ยมาสัมผัสเรื่องวัฒนธรรมจริงๆได้ชิมได้ฟังได้ดูได้ลองทำแล้วก็ค้นพบเรื่องใหม่ๆของความเป็นไทยค่ะแล้วก็มีอีกมิตินึงค่ะที่เราอยากจัดงานนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดศิลปะงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: คร
15: ับ สั้นๆนะคะคือเราอยากให้เขามาเจอความเป็นไทยในมุมมองใหม่ค่ะให้รู้สึกว่าวัฒนธรรมยังมีชีวิตแล้วก็อยู่กับเราแล้วเขาจะสร้างต่อไปได้ยังไงค่ะ
1: ครับเป็นการนำเสนอความเป็นไทยแล้วก็นำวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ให้คนได้เห็นกันนะครับแล้วกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างครับท่านครับ
15: กิจกรรมภายในงานอย่างที่บอกนะคะชื่อของงานเนี่ยค่ะสีสันไทยคำว่าสันของเราคือสร้างสรรค์นะคะก็จะเป็นการพูดถึงความหลากหลายสีก็คือสีสันต่างๆคือความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย
2: ครับ
15: สันคือเอามาต่อยอดสร้างสรรค์ยังไงแล้วก็ไทยคือว่าเราเอารากตัวตนของเราเนี่ยมาทำยังไงมันธีมจริงๆมันคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะกิจกรรมภายในงานเนี่ยค่ะก็เลยมีเยอะมากค่ะที่ว่าถ้าใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาได้ครึ่งวันหรือทั้งวันได้เลยนะคะ
2: ครับ
15: กิจกรรมเนี่ยค่ะเริ่มไปถึงแล้วเนี่ยแต่ละคนความชอบไม่เหมือนกันเราสามารถเริ่มได้จากสิ่งที่ตัวเองชอบเลยค่ะถ
2: ้
15: าท่านเป็นคนชอบกินนะคะเรามีร้านอาหารกว่า60ร้านเราพูดเรื่องวัฒนธรรมการกินค่ะเรามี The Lost Taste รสชาติที่หายไปที่เราเอาเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะมานำเสนอว่าไม่ได้ชวนชิมอย่างเดียวแต่ว่าชวนค้นหาว่าอาหารบางอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยค่ะมีเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังมีเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะทำอาหารไทยขนมไทยค่ะ
2: ครับ
15: ถ้าสมมติว่าท่านชอบดนตรีชอบการแสดงเรามีเรื่องของวัฒนธรรมในเชิงของศิลปะการแสดงค่ะ

0: เลยค่ะมีมายาราบมีทั้งร่วมสมัยแบบปามี่ที่ขึ้นมาก็จะมีหลายรุ่นนะคะมีปามี
1: ่
0: แล้วที่สำคัญนะคะถ้าคนชอบลิเกคนชอบหมอลำเนี่ยค่ะคนชอบลิเกเรามีคุณสอนรามน้ำเพชรก็มาด้วยค่ะ
1: ครับ
0: มีหมดเลยค่ะ
1: เยอะมากนะครับผมเห็นภาพในเพจของสีสันไทยนะครับเราเห็นได้ว่าวัฒนธรรมหลากหลายมากๆนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับพูดถึงรายละเอียดในการจัดงานหน่อยครับว่าจัดขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยจะไปร่วมงานได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ
0: ไม่มีค่ะอย่างที่เรียนค่ะว่าเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ด้วยนะคะเมื่อกี้พูดไปถึงแค่2โซนเองค่ะ
1: ครับ
0: เรามีโซนที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกนะคะคือในเรื่องของมีเรื่องอาหารแล้วมีเรื่องศิลปะการแสดงเรามีเรื่องของงานหัตถกรรมค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีงานออกแบบที่มีโซนที่เราเรียกว่าเอาภูมิปัญญาจากสารมาเล่าในมุมร่วมสมัยค่ะเรามีนักออกแบบที่เป็นศิลปินศิลปาธรก็คือคุณกรกฎอารมณ์ดีมาร่วมออกแบบการนำเสนอแล้วก็เอาเรื่องของภูมิปัญญามาเล่าให้คนเข้าถึงแล้วก็มีร้านค้าค่ะร้อยกว่าร้านจากทั่วประเทศค่ะมาให้ทุกท่านร่วมช็อปในขณะเดียวกันค่ะเรามีเวิร์กช็อปมาให้ท่านลงมือทดลองทำค่ะมาทดลองมีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีหัวโขนค่ะให้ท่านลองทำสีตอกหนังใหญ่ค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี้ต้องเรียนว่าฟรีนะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเพจของเราหรือว่าอาจจะ walk in มาเดินมาที่งานแล้วก็ลงทะเบียนไว้ค่ะอันนี้เนี่ยค่ะต้องบอกว่าจุดเวิร์กช็อปเนี่ยเราเป็นเรื่องของการลงมือทำดังนั้นจุดนี้ค่ะเหมาะมากสำหรับครอบครัวเพราะว่าทุกท่านเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้ไม่ได้แค่เห็นอย่างเดียวค่ะเราได้จับได้ทดลองทำได้รู้ว่างานฝีมือเนี่ยต้องใช้ความรู้ใช้ความฝีมือยังไงบ้างและอีกอันที่เป็นโซนไฮไลท์ที่ไม่เสียเงินเหมือนกันนะคะเรามีเรื่องของ immersive cultural experience ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นโซนที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็น immersive art ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องของเรียกว่าสีสันทางด้านเทศกาลงานประเพณีค่ะจะมีเหมือนโซนที่เข้าไปแล้วท่านจะมี interactive ค่ะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้มีส่วนร่วมในการเรียกว่าอะไรดีเช่นมีกลองค่ะใช้กลองในการที่แบบขอฝนหรือว่ามีการทำอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้มีอินเทอร์แอคทีฟมีการเล่นร่วมกันก็จะมีแล้วโซนไฮไลท์อันนึงเนี่ยค่ะเป็นพูดถึงเรื่องของลอยโคมค่ะเทศกาลลอยโคมเราก็จะเข้าไปเป็นอยู่ในโดมเนี่ยค่ะแล้วทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนได้ไปเที่ยวเทศกาลลอยโคมจริงๆเลยอันเนี้ยเราอยากจะให้เป็นโซนที่คนที่ไปได้สัมผัสได้เรียนรู้งานเทศกาลประเพณีเผื่อที่ว่าเขาจะสนใจแล้วไปเรียนรู้ในสถานที่จริงๆค่ะ
1: น
0: อกจากนี้อย่างของกรมศิลปากรอย่างเงี้ยค่ะกรมแล้วก็ส่วนมนุษย์ก็มีพวกโซน Interactive Smart Museum เอาพิพิธภัณฑ์มาให้ดูเป็นท้องถิ่นแบบ360องศานะคะทั้งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก็พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาให้ลองทดลองประสบการณ์ค่ะงานที่บอกเนี่ยค่ะทั้งมากินมาดูการแสดงมาทำเวิร์กช็อปมาเดินหาแรงบันดาลใจได้หมดค่ะสถานที่จัดงานนะคะคือ Impact Exhibition Hall 78ค่ะฮอล์7กับฮอล์8
1: ครับ
0: เริ่มงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่2กันยายนถึงวันที่6กันยายนตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งค่ะสามารถมาได้ทั้งวันค่ะจะมาตอนกลางวันหรือมาเดินหลังเลิกงานก็ได้แล้วขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
1: ครับ
2: ครับจริงๆคือ Impact เมืองทองธานีใช่ไหมฮะแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับเป็น
0: อันนี้ขอโทษค่ะถ้ามาเนี่ยค่ะเรามีแกร็บร่วมสนับสนุนการร่วมเดินทางด้วยนะคะแกร็บถ้ามีคีย์เรียกว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยค่ะว่าสีสันSWESAN แล้วก็ TH นะคะก็จะได้ส่วนลดค่ะในการที่เดินทางผ่าน Grab มาที่งานด้วยเช่นเดียวกัน
1: อ๋อคือถ้าใครที่เดินทางผ่านการโดยสารผ่าน Grab ให้ใส่โค้ดนี้ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าหมุดหมายก็คือต้องเป็นที่ Impact ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องมาที่งานสีสันไทยเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า Impact ก็มาได้ทั้งรถส่วนตัวแล้วก็มาได้ทั้งรถไฟฟ้า
2: ครับงานนี้ก็กินเที่ยวชมทดลองเรียนรู้

0: ศึกษาความเป็นไทยนะครับเห็นว่าเป็นสีสันของวัฒนธรรมนี่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมฮะไปงานเดียวเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมทั่วประเทศเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับท่านรองครับอย่างน้องๆ นักศึกษาหรือว่า Gen Z Gen C เนี่ยก็คือจริงๆแล้วงานนี้คือรองรับได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์วายแรปเปอร์ได้มีหมดถูกต้องไหมครับ
1: มีหมดค่ะนักแสดงเราก็มีเป็นซีรีส์วายด้วยนะคะก็จะมีน้องมามีแรปเปอร์มีโยบอยทีเจอะไรอย่างที่บอกค่ะ
2: คร
1: ับแล้วน้องๆเนี่ยค่ะปีนี้เราพยายามท่านรัฐมนตรีก็อยากให้เชิญชวนน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ด้วยค่ะก็เลยมีโซนอย่างที่บอกค่ะทั้ง Immersive Art ให้เขามาถ่ายรูปสวยๆกันได้หรือโซนที่เป็นโซนอาหารเนี่ยค่ะจริงๆมันก็จะมีให้เขาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินข้าวของแต่ละภูมิภาคทีเนี้ยสามารถทำคอนเทนต์ได้นะคะโดยการที่เราจะมีข้าวแล้วก็วัสดุเหมือนกับว่าเครื่องปรุงของภาคต่างๆมาให้ทดลองทำ อาหารที่ทำจากข้าวช
2: ื
1: ่อของเราเนี่ยเราบอกว่าเป็นmake your own rice culture คือเอาข้าวอ่ะมาทำมากินในวัฒนธรรมแบบของเราอยากจะเอาข้าวเหนียวของภาคเหนือนะคะมาผสมกับข้าวคั่วแล้วผสมกับผักจากภาคอื่นๆเพื่อทำเป็นเมนูของเราแล้วก็โพสต์ได้ดังนั้นอันเนี้ยเด็กๆก็สามารถมามีส่วนร่วมแล้วก็มีคอนเทนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันได้ครับให้ท่านรองครับย้ำหน่อยครับสำหรับการร่วมงานในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะงานในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนที่ฟังเราคิดว่าเอ๊ะงานนี้งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะอยากฝากว่าให้ทุกคนมาลองดูก่อนค่ะเพราะมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมเลยนะคะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นคนชอบกินมากินได้ชอบเพลงมาดูศิลปินชอบเรื่องของการลงมือทำอะไรต่างๆมาทำเวิร์กช็อปได้ถ่ายชอบถ่ายรูปค่ะชอบทำคอนเทนต์มาดูอิมเมอร์ซีฟก็ได้หรืออยากมาเดินเล่นเฉยๆมาซื้อของก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นอันนี้ค่ะเราจะมาแล้วเราจะกลับบ้านไปพร้อมกับเรื่องใหม่ๆเช่นเราจะได้รู้จักอาหารที่เราไม่เคยกินรู้จักการแสดงที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะว่าเราชอบซึ่งงานนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมคิดว่าแค่ทุกคนมาร่วมนะคะแล้วก็เราไม่ได้อยากให้ท่านมาดูความเป็นไทยอย่างเดียวค่ะเราอยากให้ทุกคนมามีประสบการณ์ค่ะมาสัมผัสความเป็นไทยด้วยตัวเองดังนั้นพบกันที่งานสีสันไทยนะคะ Colors of Thai Thaiวันที่2ถึง6กันยายนเวลา10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะคะที่ Impact Hall 7กับ8เมืองทองธานีเข้าฟรีค่ะทุกท่านสามารถติดตามตารางศิลปินนะคะเวิร์กช็อปรายละเอียดกิจกรรมแต่ละวันเนี่ยได้ทาง Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ Facebook ของงานที่ชื่อว่าสีสันไทยค่ะ
2: ครับ
1: สีแล้วก็เว้นวรรคสันที่เป็นสร้างสรรค์นะคะเว้นวรรคไทยค่ะ
2: ครับ
1: ขอให้ทุกคนมาเจอความเป็นไทยในมุมที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นค่ะ
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองปลัดมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับท่านราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai นะครับ
2: ครับ
0: จัดขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่6กันยายน10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 7ถึง8นะฮะ
2: ครับ
0: กินเที่ยวชมทดลองและเรียนรู้ความเป็นไทยนะครับวัฒนธรรมเขาเรียกว่า Immersive Culture Experience นะฮะ
2: ค
0: ือ Immersive แปลว่าดื่มดำ
2: ครับ
0: ดื่มดำประสบการณ์ทางวัฒนธรรมนั่นเองนะ
2: ครับ
0: เราจะได้เห็นวัฒนธรรมสีสันของทั่วทุกภูมิภา
2: ค
0: ในประเทศไทยนะครับต้องไปติดตามดูนะครับเพราะว่าเอาแค่ภูมิภาคเดียวเนี่ยเราก็เรียนรู้ไม่หมดแล้วนะครับ
2: ครับนะครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปติดตามในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำไมบ่อยกันจัง
0: ไฟไหม้บ่อยนะ
2: ในกรุงเทพ
0: ไฟไหม้ใหญ่เดี๋ยวก็เมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่คลองถมแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้ที่แถวเขตราชเทวีนะฮะ
2: ใช่ครับที่ในส่วนของชุมชนมักกะสันนะครับเมื่อช่วงเช้านี้นะครับคุณวรสิทธิ์ เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท3ครับใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะครับซึ่งก็พบความเสียหายอยู่ที่15หลังคาเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะครับโดยตอนนี้นะครับทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร่วมกับทางปภ.นะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการกำชับให้ทางกทม.เองเนี่ยมีการวางแผนในเรื่องของมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอย่างที่บอกคือ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นที่คลองถมนะครับแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยย้ำกันอีกครั้งที่ในส่วนของชุมชนมักกะสันก็จะต้องมีการควบคุมเรื่องนี้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปดูพื้นที่นะฮะสอบสวนสืบสวนทีไรเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะฮะในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะฮะนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับคำถามเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันดีนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของในแต่ละบ้านนั่นแหละครับจะต้องติดตั้งเนี่ยอุปกรณ
2: ์
0: ป้องกันการลัดวงจรของไฟฟ้า
2: การเตือนใช่ไหมแบบตัดไปเลยอย่างนี้ใช่ไหม
0: เซฟตี้คัตยี่ห้อเขาอะนะ
2: แต่ก่อนตอนนี้มันยังมีหลายยี่ห้อ
0: ยังมีอยู่ฮะตอนนี้ผมยังใช้อยู
2: ่
0: เซฟตี้คัตนี่เพิ่งตัดก็ใช้ได้ใช้ได้ดีมีหลายยี่ห้ออย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงระบบตัดไฟที่คนไทยรู้จักเนี่ยก
2: ็
0: นั่นแหละยี่ห้อเซฟตี้คัตนะฮะ
2: ตัด
0: อะไรนะ
2: ตัดก่อนตาย
0: เตือนก่อนวายวอดไม่ได้โฆษณานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีระบบตัดไฟที่มันมีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับไฟไหม้ส่วนเขตราชเทวีฮะก็ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ก็มีการเปิดลงทะเบียนนะฮะผู้ประสบภัยไฟไหม้นะฮะในชุมชนนิคมมักกะสันที่บริเวณศาลาวัดดิษฐ์หงสารามนะฮะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนะฮะผู้ยื่นคำร้องนะฮะก็จะต้องเตรียมนะฮะบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดของความเสียหาย 2. ประกอบรูปประกอบความเสียหายภายหลังการตรวจสอบเอกสารนะสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายการจ่ายเงินช่วยเหลือนะสำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตราชเทวีหมายเลขโทรศัพท์023544206ฮะ
2: หรือ
0: ช่องทางออนไลน์ Facebookสำนักงานเขตราชเทวีนะฮะส่วนไลน์นะครับ RATV ครับ RATV
2: ครับ
0: นะฮะ
2: อันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ชุมชนมักกะสันนะครับเพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
0: นี่ผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคือการยื่นคำร้องโอเคเรื่องของบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจอันนี้พอเข้าใจได
2: ้
0: ที่จะต้องเป็นหลักฐานแต่รูปภาพเนี่ยประกอบความเสียหายเนี่ยคือบางคนเนี่ยหนีออกมาจากไฟไหม้ไม่มีมือถือไม่มีอะไรติดมาเนี่ยเขาทำยังไงดี
2: ก็ลำบากอยู
0: ่ก็ลำบากอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็
2: แต่ว่าก็ต้องหาหลักฐานเพื่อที่เป็นการยืนยันว่าเราได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าภาพนี่แหละคือตัวที่เป็นระบุได้ชัดเจนเลยหลักฐานที่ว่าเป็นหลักฐานที่ต้องประกอบสำคัญนะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องหาวิธีการ
0: ใช่อันนี้ถ้าทางหน่วยงานราชการต้องช่วยเหลือนะ
2: ครับ
0: เหมือนตอนน้ำท่วมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเดี๋ยวจะถามหาทะเบียนบ้านถามนู่นถามนี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: ปัจจุบันไม่ขอแล้วเพราะประชาชนต่อว่า
2: ครับ
0: สะท้อนไปบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดแล้ว
2: จะไปหามาจากไหน
0: แล้วจะไปหามาจากไหนราชการเนี่ยก็มีระบบอยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ดูจากนั้นน่ะสิอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าความเสียหายเนี่ยไฟไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วบางทีกล้องมือถือหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ไปกับไฟหมดตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะต้องมีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนี้เหมือนกัน
2: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดต้องไปหาหลักฐานมาประกอบความเสียหายด้วยเนี่ยโอ้โห
2: ครับก็เป็นเรื่องที่หนักหน่วงเหมือนกัน
0: กลายเป็นภาระเพิ่มให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนอีกแต่ตรงนี้เองก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คงมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปนะฮะอันนี้ข ข้อคิดเห็นนะ
2: ครับไปอีกที่หนึ่งจุดนะครับก็เป็นจุดที่ถูกไฟไหม้ไปเหมือนกันนะครับเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
0: ์
2: นะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีการสื่อสารเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียและก็กากมลพิษจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับทั้งหมดตอนนี้มี217รายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจนถึงวันที่1นะครับก็คือวันนี้เองในช่วง10โมงเช้านะครับก็มีการสรุปออกมาแล้วนะครับจำนวนกว่า217รายและก็มีจำนวนกว่า103รายที่ยื่นเอกสารครบแล้วจริงๆเอกสารก็อย่างที่ว่านะ บางทีมันจะต้องมีการใช้วิธีการอื่น
0: ๆ
2: ที่จะมาเป็นการยืนยันว่าการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เกิดไฟไหม้บางทีมันหายไปกับไฟแล้ว
0: ไปกับไฟครับคือเกิดภัยทีไรเนี่ยทรัพย์สินแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยไปกับภัยพิบัติตรงนั้นหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
0: คือถ้าเกิดรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกเนี่ย
2: ครับ
0: ถ้าอะไรที่มันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะฮะก็ดึงตรงนั้นมาใช้นะครับไม่อย่างนั้นประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเวลาไปแจ้งไปอะไรทีเนี่ยมันจะไปเพิ่มภาระให้กับเขา
2: ครับ
0: นะฮะ
2: นะครับส่วนในเรื่องของการเข้าตรวจสอบนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้นะครับต้องรอเจ้าหน้าที่ปภ.เคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเคลียร์ได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็จะมีการประสานให้ในส่วนของทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุต่อไปนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับในส่วนของการควบคุมมลพิษตอนนี้ก็มีการกักเก็บนะครับในเรื่องของการเก็บตัวอย่างต่างๆไปตรวจสอบแล้วนะครับ
0: ครับเอาไปดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับล่าสุดนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุเนื่องจากเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะฮะว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
0: ถูกออกไปแล้วแต่จะให้จ้างเหมามากลับเป็นพนักงานลูกจ้างอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เรียกเป็นการเยียวยาหรือเปล่า
0: ไม่
2: น่าจะใช่นะ
0: ไม่น่าใช่นะฮะเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ที่คะแนนมีปัญหามีความจำเป็นต้องเพิกถอนทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนทั้ง 3,868 คนและเมื่อวานจากข่าวเนี่ยอาจจะเป็นคนบางกลุ่มที่ไปใช้บริการจ้างเหมาแทนก่อนหน้านี้ตนก็ได้มีการกำชับเป็นหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระมัดระวังเพราะคนกลุ่มนี้ต้องดูเป็นพิเศษซึ่งคำว่าดูเป็นพิเศษนี่คือใส่ใจเป็นพิเศษหรือเปล่าคือยังไงซึ่งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบว่ามีการจ้างเหมาบริการให้คนที่ถูกเลิกจ้างอย่างไรกันบ้างเมื่อได้เป้าครบก็จะมีการตรวจสอบโดยขอความร่วมมือจากปปช.แล้วก็ปปท.เข้ามาดูแลฮะและยังบอกว่างบประมาณที่จะนำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองโดยท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกห้าม
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่ทำได้คือต้องเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนหากทราบอยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังไปจ้างเหมาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารนะครับส่วนสังคมตั้งคำถามว่าคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ข้าราชการทั้งหมด 3,868 คนจะถูกแบ็คลิสต์ห้ามเข้าสอบข้าราชการอีกหรือไม
2: ่
0: คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการก็เป็นคดีอาญาอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ต้องยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายอยู่ในทุกตำแหน่งและผู้ที่ถูกเพิกถอนเป็นปริมาณเยอะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเนื่องจากมาไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกและการบรรจุเข้าไปใหม่ก็และการบรรจุเข้าไปใหม่เนี่ยส่วนการเรียกร้องผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นเรียกร้องให้มีการคัดเลือกบรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยไปดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้คนเหล่านี้เข้าไปได้อย่างไรและที่สำคัญต้องไม่กระทบสิทธิ์กับคนอื่นจนเกินไปนะครับต้องให้ทุกอย่างเดินไปได้นะฮะ
2: ครับเรื่องแบ็คลิสต์เนี่ยผมมองว่าถ้ามีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องเวลาจะไปสอบข้าราชการใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของประวัติอยู่แล้ว
0: แต่คดีอาญาที่ห้ามในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคดีต้องศาลตัดสินแล้วนะฮะ
2: ครับ
0: ถึงที่สุดแล้วนะครับมันถึงจะเป็น จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในกระบวนการพิจารณาเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็อาจจะยังไม่เข้าข่าย
2: แ
0: ต่ถ้าสมมติคดีมันยังไม่ตัดสินเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็จะยังไม่ขึ้น
2: แต่ถ้าสมมติว่าตัดสินไปแล้วแล้วบรรจุไปใหม่ล่ะพี่จ๊อบ
0: หมายความว่าคดีตัดสินไปแล้ว
2: หมายถึงว่าเราบรรจุไปแล้วแต่ว่าคดีเพิ่งมาตัดสิน
0: คดีเพิ่งมาตัดสินก็เพิกถอนเพิกถอน
2: ก็เป็นกรณีเดียวกัน
0: เพราะว่ามันเป็นคดีทุจริตไงฮะเป็นคดีพิเศษถ้าเป็นคดีอาญาที่เป็นคดีทุจริตเนี่ยแล้วปรากฏในภายหลังเนี่ยพอคดีถูกฟ้องก่อนที่คุณจะบรรจุเข้ารับราชการ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดผลของคดีมันออกมาปุ๊บเนี่ยหน่วยงานที่เขารับเนี่ยเขาต้องให้ออกจากราชการเพราะว่ามันมีมลทินเรื่องของคดีทุจริตอยู่นะฮะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องนะจากการที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะของหมุนตามวันวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับหมุนตามวันแล้วก็พบกับพวกเราด้วยในบันทึกสถานการณ์ในช่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: ห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายพจนามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันที่1 กันยายน 2569เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับอังคารที่1 กันยายน 2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับรวมถึง AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz และ1467 KHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับช่องทางไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นไหนรายงานตัวมาด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าคุณบอลฝนมาพร้อมกับเวลาเลิกงาน 4:30 นี่เรียกว่าตั้งเขาแล้วนะครับเหมือนเป็นกระดิ่งเหมือนแบบเวลาที่เราเลิกเรียนอ่ะก็จะมีเสียงตี๊ดนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับฝนของการเลิกงานพอดีเลยทำให้หลายๆพื้นที่เลยวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับทางด้านของวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวันนี้ก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเป็นยังไงบ้างครับแป๊บเดียวนะอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีข้อความบอกว่าเร็วมากๆวันเวลาเดินทางรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็เข้าสู่เดือน9แล้วใช่ไหมครับเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเราก็จะบ๊ายบายปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการทำงานนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วรายงานมาได้นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าโอ้เป็นยังไงบ้างแต่ละท่านบอกว่าอุ๊ยงานยุ่งมากเลยทีเดียวนะครับภารกิจก็ค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวนะครับเริ่มเดือนใหม่นะก็โทรศัพท์มาส่งข่าวกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปหลังไมค์ของเราครับวันนี้มีช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับดูแลหลังไมค์ช่างเทคนิคอยู่แล้วก็ประสานงานครับวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็รับหน้าที่พูดคุยนะครับทักทายแล้วก็ส่งข้อความในทุกๆเรื่องของคุณผู้ฟังนะครับจากทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่นะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังใช่ไหมฮะของพี่น้องคนไทยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีหญิงสายบุญนะครับบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถูกงวดนี้ไม่เป็นไรนะครับแหมบางคนบอกว่ามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นคุณบอลวันนี้1กันยายนนะครับก็แสดงความยินดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่วันนี้ได้โชคส่วนใครที่อาจจะเฉียดไปก็เดี๋ยวรออีก15วันนะครับก็กลับมาร่วมสนุกมาลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความมานะครับแน่นอนเพิ่มเติมมาทุกพื้นที่นะครับที่ฟังรายการอยู่ติดตามกันได้ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมการกดถูกใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานเราสักนิดนึง1แชร์ของคุณเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้ว1หัวใจ1การกดไลค์ในเพจ Facebook ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญนะครับในการที่ให้ทีมงานของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวได้ชื่นใจนะครับในวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับใครกดถูกใจใครกดข้อจอข้อใจแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวแน่นอนครับวันนี้หลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะติดนะครับเรื่องราวของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเรียกว่าก็มีความสุขนะครับกับการได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเจอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาคือสิ่งหนึ่งเลยคือรับฟังปัญหาโดยตรงนะครับไม่ต้องมีการส่งผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีไปฟังจากพี่น้องประชาชนโดยตรงว่าที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีปัญหามีเรื่องอะไรบ้างที่จะนำมาสู่การแก้ไขโดยวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 น.ก็ในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการลง งท่านนายกรัฐมนตรีแถลงผลเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การตอบรับนะครับเรียกว่าโอ้โหท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องของการไปที่แต่ละพื้นที่นะครับคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ไปยังอำเภอต่างๆของที่จังหวัดสงขลาด้วยเคาะมาตรการสำคัญครับควิกวิน4ด้านเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดภาคใต้ของเราเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็รับมือภัยพิบัติด้วยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านแถลงเรื่องของผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือที่เราเรียกกันก็คือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่นะครับกลุ่มจังหวัดนะฮะภาคใต้5จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีโดยคณะรัฐมนตรีครับกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะครับครอบคลุม4เรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการทันทีมาดูสรุปก่อนเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องแรกเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีสรุปนะฮะเรื่องของการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรื่องเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับยกตัวอย่างก็คือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนค่าธรรมเนียมบสย.นะครับรวมทั้งขุดลอกและบำรุงร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องปากท้องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดของภาคใต้อย่างที่บอกคือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับจะทำให้ปากท้องของพี่น้องที่พื้นที่5จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคาะมาตรการนะครับควิกวินนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องหัวใจสำคัญเลยทีเดียวมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อกี้เรื่องเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตครับท่านบอกว่าเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเดินหน้าครับก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะครับแล้วก็พร้อมหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะครับมาดูเรื่องด้านความมั่นคงกันบ้างครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงเรื่องนี้จากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้านความมั่นคงครับเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกันกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนี่คือเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติท่านก็ได้มีการแถลงนะครับคือการจัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบรรเทาเรื่องของภัยพิบัติรวมถึงเห็นชอบครับหลักการนะฮะเรื่องของการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะมาขยายความให้สำหรับครัวเรือนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมนะครับนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้3ช่วงนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าโครงการสำคัญนะครับอาทิสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับเพื่อยกระดับการคมนาคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยว่าการมาประชุมครั้งนี้ครับไม่ได้มารับฟังแล้วจบนะครับแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลจะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริงในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดนะครับที่มีการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าซึ่งได้ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แถลงเรียกว่าเป็นความสำเร็จนะครับได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็มาต้อนรับนะครับหลายคนก็เรียกว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็จะมีกำลังใจไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงของการเปิดรายการมีข้อความส่งมาบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับติดตามฟังรายการอยู่จับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้ก็ส่งข้อความมาอย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเพิ่มเติมกันแน่นอนเมื่อกี้นี้เป็นการสรุปประเด็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของการลงไปในพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการอย่างที่ทุกท่านทราบเลยสงขลาหาดใหญ่นะครับน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาช่วงเวลาประมาณสักพฤศจิกายนเนี่ยจะเกิดเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วหลายพื้นที่ก็เดือดร้อนหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาก็เดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้1กันยายน2569นะครับท่านก็ไปพร้อมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยตนเองครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปติดตามนะฮะสถานการณ์รวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ครับครั้งนี้ก็มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้บรรยายสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของแผนการบริหารจัดการระบบป้องกันและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ท่านบอกมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่รับน้ำนะครับกรณีที่โอ้โหเราจะสังเกตเลยว่าพอภาคใต้ของเราเจอฝนเนี่ยจะเจอหนักนะครับแล้วก็ตกแบบค่ำวันค่ำคืนตกต่อเนื่องใครที่เป็นคนใต้ที่ฟังอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยแล้วก็จะทราบเลยว่าตกแบบต่อเนื่องจริงๆตกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกลางคืนก็ตกนะครับตกต่อเนื่องตกประจำแล้วก็ตกซ้ำที่จุดเดิมด้วยนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำการกักเก็บการชะลอน้ำนะครับรวมถึงไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับกับการเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาดูครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะครับก็ตรงนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญคุณผู้ฟังในการรองรับแล้วก็การชะลอน้ำก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเข้าสู่เขาเรียกว่าใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำจากเดิมเนี่ยประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักช่วยชะลอการไหลนะครับของน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอจัดสรรงบประมาณนะครับ75ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันครับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำครับโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1เพิ่มเป้าหมายครับเป้าหมายเนี่ยคือเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น250ลูกบาศก์ 8เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะต้องให้น้ำระบายออกไปได้เร็วที่สุดในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงของน้ำหลากด้วยคุณผู้ฟังนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปลายคลองเตยนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากเดิม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 44% นะครับจะช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในเขตเมืองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับตลอดจนจำนวนชุมชนกว่า103ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจย่านชุมชนที่มีประชาชนมีภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็มีสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพครับระบบการกักเก็บและระบายน้ำนะฮะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับภาพข่าวนี่ก็ในเพจของสวทครับก็ลงไว้นะครับท่านนายกลงไปทุกจุดเลยครับของที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อลงไปดูด้วยตนเองนะครับตามข้อสั่งการที่จะต้องมีแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการเพิ่มศักยภาพนะฮะของการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายปีทุกท่านจะทราบเลยว่าฝนตกหนักแน่นอนนะครับแล้วก็มีมรสุมอีกนะครับมีเรื่องของพายุที่เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะฮะท่านก็ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ไปติดตามสถานการณ์แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับมีข้อความหลายท่านเลยบอกว่าติดตามข่าวอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ติดเรื่องราวของการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับหลายๆคนก็บอกว่าติดตามตลอดทั้งวันเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภาคเหนือนะครับมีข้อความจากที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนมาส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ทยอยส่งเข้ามาเป็นกำลังใจในการจัดรายการในวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกกันนะฮะดูข้อความกันสักนิดนึงคุณอเนกพลิกไทยพี่ติมคลองเตยครับแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณโอนะฮะวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแชร์ให้เรียบร้อยผ่านทางเพจของสวทของเรานะครับอ่ะมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องราวของประชุมครม.สัญจรที่ต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามนะฮะเรื่องราวสำคัญแต่หนึ่งเรื่องครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อหลายๆคนบอกเป็นไวรัลเลยตลอดทั้งวันเสื้อสวยมากนะครับเป็นผ้านะฮะสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรครับโทนสีก็สวยมากเลยนะครับเป็นโทนม่วงเหลื่อมทองนะครับร่วมกันในการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาอยากให้ทุกท่านเห็นภาพจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อลายสวยมากครับแล้วก็เรียกว่ามีอัตลักษณ์นะฮะของความเป็นจังหวัดสงขลาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอนะครับเป็นลายราชวัตรต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและตอนนี้ครับผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาตอนนี้เรียกว่าโด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศก็มีการนำภาพไปลงด้วยนะครับเพราะว่าลายค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีความงดงามมากๆเลยวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็สวมใส่นะครับเข้าการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูรายละเอียดสักนิดนึงครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าผ้าทอลายราชวัตรเนี่ยเป็นผลงานนะครับจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองคุณผู้ฟังแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำด้วยจนเกิดเป็นมิติโทนสีม่วงเหลื่อมอย่างงดงามเลยทีเดียวนี่คือเอกลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์นะครับที่เรียกว่าพอเราได้ดูรายละเอียดของตัวเสื้อนะครับบนซูม ใกล้ๆดูเนี่ยจะบอกว่างดงามมากๆเลยลายเขาจะแน่นแล้วก็มีความเหลื่อมนะฮะทั้งสีน้ำเงินสีทองนะครับอย่างที่บอกสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะเกิดมิติเป็นโทนม่วงเหลื่อมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไล่เฉดสีกันได้อย่างงดงามเลยทีเดียวตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะฮะที่ได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีการเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นสีสันสำคัญในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นการร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการตระหนักรู้เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับผ้าทอเกาะยอนะฮะเสื้อผ้าทอเกาะยอที่บ่งบอกถึงลายราชวัตรตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมยอดออเดอร์โอ้โหเรียกว่าผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากความตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและพอออกสู่สายตาคนไทยก็มีออเดอร์เข้ามานะครับสั่งเรียกว่าหลายแต่หลายตัวเลยเป็นร้อยๆตัวมีการส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งนะครับจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูภาพไปดูลายที่งดงามนะครับลายราชวัตรได้ในเพจของเราครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับแต่ละท่านนี่ท่านยศชนันก็ใส่นะครับมีโอเยอะแยะเลยทุกท่านเลยใส่นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สวมใส่มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยท่านสบิดาไทยเศรษก็สวมคือต้องบอกว่าทุกท่านเลยก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆสวยงามมากๆแล้วก็คัตติ้งก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วถึงความสำเร็จด้วยนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของอาหารนะครับทั้งในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ข้อความยังคงเดินหน้าส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องฝนมาแล้วคุณอาร์ตบอกนะครับตอนนี้ในหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
8: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
8: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องนะครับต้องบอกว่าผู้ฟังก็ติดตามกันจากหลากหลายพื้นที่วันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรแน่นอนความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลหญิงครับวันนั้นเนี่ยดูลุ้นมากเลยหลายๆคนบอกว่าปลื้มใจปลื้มที่สุดแล้วก็เชียร์อยากจะซัพพอร์ตอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็แบบโอ้โหบางคนดูแล้วถึงกับน้ำตาไหลเลยเห็นความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจความทุ่มเทก็มีการต้อนรับครับนักตบสาวไทยหลังคว้าแชมป์แล้วก็เตรียมนะครับตีตั๋วรอบโอลิมปิกด้วยโอ้โหเรียกว่าเราจะได้ภาคภูมิใจกันนะฮะกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราที่จะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกด้วยเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความชื่นใจนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับเป็นข่าวดีมากๆที่สุดข่าวนึงในรอบปีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของการต้อนรับนะฮะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งเลยแล้วก็เป็นความชื่นอกชื่นใจของพวกเราคนไทยด้วยมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงด้วยสำหรับกระทรวงพลังงานร่วมกับพันธมิตรนะฮะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026นะครับภายใต้แนวคิด For a Secure and Sustainable Energy Future นะครับระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวครับบอกว่าเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บริษัทชั้นนำกว่า 5,000 คนจาก150ประเทศเพื่อมาหารือกันครับแล้วก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมนะฮะถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AIX Energy นะฮะซึ่งที่จะมุ่งบูรณาการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับมีเรียกว่ากิจกรรมสำคัญระดับชาติอีกมากมายนะครับอาทิการประชุมผู้นำโต๊ะกลมด้านพลังงานนะครับณทำเนียบรัฐบาลมีการเสวนาระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยเทียบชั้นกับประเทศผู้นำระดับโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยตลอดจนตรงนี้ครับเป็นการสร้างโอกาสสำคัญนะครับในการนำเสนอเรื่องของนโยบายด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางคุณผู้ฟังด้านการลงทุนและอุปสงค์พลังงานของภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับบริษัท DMG Event นะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับโดยงานก็จะกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่14 กันยายนถึงพฤหัสบดีที่17กันยาย ายน2569ย้ำกันอีกทีครับสถานที่ในการจัดงานคุณผู้ฟังศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่ารัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีผู้แทนภาครัฐจาก30ประเทศนะครับมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนนะครับมีวิทยากรกว่า 1,000 คนแล้วก็มีบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศนะฮะก็จะมาเข้าร่วมด้วยนะครับกับการประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่14ถึง17กันยายนครับ Gas Tech Exhibition and Conference 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นย้ำอีกทีนึง14ถึง17กันยายนนี้นะครับแน่นอนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆคนนะครับที่สนใจด้วยนะครับเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีสำคัญมากๆเลยทีเดียวในการเปิดเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญรวบรวมเอารัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนะครับมาพูดคุยกัน

เรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็ชื่นใจนะครับนักตบสาวไทยของเรานะครับก็มีคนไปต้อนรับเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวทางด้านของนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะโดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมกับการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับปรบมือดังๆให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสุดยอดนะครับแล้วก็แบบลุ้นดูไม่ไปไหนเลยนะครับเปิดทีวีดูแล้วก็เชียร์เรียกว่าโอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆหลายคนเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็น้ำตาไหลพอได้แชมป์ปลื้มนะฮะแล้วก็มีความสุขโดยรัฐบาลครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงการคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สำเร็จครับทั้งนี้ก็จะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อเป็นการขอบคุณนะฮะนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณโค้ชนะครับที่เรียกว่าตั้งใจกันทั้งทีมเลยในการฝึกซ้อมนะครับในการที่จะนำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เตรียมครับวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการเก็บตัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะฮะ2028นะครับด้านโค้ชออสครับโค้ชออสโอ้ยต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะท่านเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับโค้ชออสของเราหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับท่านบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากแรงใจนะฮะของแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมนะครับซึ่งสมาคมก็ทำงานอย่างใกล้ชิดครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดนะครับก็ขอแรงใจจากคนไทยอีกครั้งนึงนะครับที่จะต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทีมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจนะฮะลุ้นกันเชียร์กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันโดยทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เตรียมเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเดินทางครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ชื่นชมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งกำลังใจมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามาดูเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดก็มีหนึ่งข่าวนะครับครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่โดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับเรื่องของร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีครับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปตรงนี้ครับก็เพื่อช่วยลดต้นทุนนะฮะการประกอบกิจการช่วยเรื่องของการรักษาฐานการผลิตเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวครับก็จะครอบคลุมนะฮะผู้ประกอบกิจการโรงงานนะฮะจำพวกที่2นะครับแล้วก็โรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดครับโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุ

0: ญาตินะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานนะครับการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยล่าสุดครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าองค์นี้เป็นประโยชน์สุดๆเลยทีเดียวนะครับทั้งลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากนั้นครับกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้ก็มีข่าวมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าจากการลงพื้นที่นะครับเรื่องของการศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะควาเรียมวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสำนักงานนะฮะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยบอกยังไม่แล้วเสร็จมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แต่เดิมเนี่ยมีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เนื่องจากก็คือเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมีมานานกว่า18ปีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เทคโนโลยีดังกล่าวก็มีความล้าสมัยไปมากหากจะนำมาซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์เดิมอาจไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้แต่ในส่วนที่ยังมีความเป็นไปได้ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์คือโครงสร้างของอาคารนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังสามารถพัฒนายังสามารถต่อยอดได้โดยล่าสุดครับก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันบอกว่าควรนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การหารือของคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายนก็คือวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางด้านของการเสนอครม.จะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอะควาเรียมวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาขีดเส้นครับประมาณสัก90วันนะฮะรู้ผลยอมรับว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงเพราะมันล้าสมัยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อในส่วนของอะควาเรียมหอยสังที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหก็หลายคนก็โอ้น่าจะนำกลับมานะก็มีความพยายามนะครับกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอะควาเรียมหอยสังซึ่งตรงนี้ครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ไปชมไปเห็นเนี่ยบอกว่าสวยงามมากๆเลยอะควาเรียมแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะควาเรียมที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คได้เลยแล้วก็งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเดินหน้านะครับในการที่จะนำเรื่องนี้มาแก้ไขต่อไปด้วยอะควาเรียมหอยสังแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับก็เป็นความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและแน่นอนครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นนะครับเรื่องของครม.วันนี้ก็ไฟเขียวครับเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองนะฮะคุ้มครองสามภัย30ล้านครัวเรือนรัฐก็จะมาช่วยค่าบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 เสียชีวิตได้ไป2ล้านคุณผู้ฟังวันนี้ครับรายละเอียดของครม.เห็นชอบในหลักการนะครับเรื่องของการจัดให้มีระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐนะครับจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยคุณผู้ฟังได้แก่อุทกภัยวาตภัย และก็แผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดแล้วค่อยเยียวยาสู่เรื่องของการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยขณะที่ภาครัฐครับสามารถบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นมาดูรายละเอียดครับเรื่องของระบบนะฮะเขาบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้ครับมีหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะฮะก็มอบหมายให้ปภ.ครับแล้วก็คปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะต้องบอกว่าเป็นระบบสำคัญเลยทีเดียวให้แล้วเสร็จนะฮะโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางนะครับแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการแก้ไขรวมถึงการปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะครับล่าสุดวันนี้ครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างคุ้มครองวาตภัยคุ้มครองอุทกภัยคุ้มครองแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนบ้านเสียหายเนี่ยท่านจะได้รับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตจะได้รับ2ล้านบาทนะฮะก็ติดตามกันต่อครับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับต้องบอกว่าทุกท่านเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ส่งข้อความมาบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามฟังรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่หลายๆท่านเลยบอกว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องปากท้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องชุมชนทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็ส่งข้อมูลส่งข้อความมาตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังสักนิดนึงที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณอัชราปิ่นทองพระรุ่งส่งมาเป็นภาษาโอ้ญี่ปุ่นส่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสวัสดียามเย็นครับติดตามฟังกันอยู่นะครับรับฟังตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยโอ้ขอบพระคุณมากเลยหอกระจายข่าวนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเป็นสื่อที่ต้องเรียกว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเปิดหอกระจายข่าวกันไปในทุกๆจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงที่เป็นประโยชน์นะฮะก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทนะครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณทองพูนดีนอชื่นชมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจจะขอเชียร์ขอชมแล้วก็ขอให้กำลังใจแบบนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับของประเทศไทยเดี๋ยวก็จะมีเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วก็เกาะติดกันผ่านทางสวทของเราเช่นเดียวกันนะฮะมีดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็คุณจารินีนะครับส่งข้อความมาขอบคุณมากๆเลยอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นะฮะทำเรื่องของการ PR นำทีมสื่อส่วนกลางครับลงพื้นที่เรื่องครม.สัญจรต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่โอ้โหมีไฮไลท์สำคัญชั่วโมงต้นชั่วโมงเนี่ยบอกไปแล้วผ้าทอลายราชวัตรคุณผู้ฟังรู้จักไข่ครอบไหมครับโอ้โหไข่ครอบเป็นเขาเรียกว่าอาหารพื้นถิ่นของที่จังหวัดสงขลามะม่วงเบาด้วยนะครับครม.สัญจรครั้งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีเลยนะครับล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับได้มีการเปิดเผยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกเลยว่ากระทรวงมหาดไทยครับได้มีการขานต่อนะฮะเรื่องของนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับซึ่งแน่นอนคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการพัฒนาเรื่องสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ตลาดท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนด้วยนะครับทางด้านของพัฒนาการจังหวัดสงขลานางสาวรัตนาไมสันนะฮะท่านบอกว่าจังหวัดสงขลาโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าผลักดันการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและก็ขยายตลาดมุ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะล่าสุดก็มีการนำเอาสินค้าทั้ง16อำเภอนะฮะแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเนี่ยมาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตีชาชักไม่ว่าจะเป็นไข่ครอบนะฮะยำสาหร่ายผมนางมะม่วงเบาแช่อิ่มสิงหนครนะครับแล้วก็มีไอติมจำปาดะมีเต้าคั่วสงขลาด้วยนี่อันนี้อร่อยมากเต้าคั่วสงขลาคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูนะครับลองไปค้นหาใน Google ก็ได้อร่อยมากนะฮะทานกับกุ้งทอดนะแล้วก็มีผักมีไข่ต้มนี่นะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนี่มีใครที่เคยทานเต้าคั่วสงขลานี่จะบอกว่ารสชาติยกนิ้วให้เลยนี่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลานี่มีผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 1,034 รายนะฮะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนบอกว่าสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับแล้วก็เวลามาออกร้านหรือว่ามาทำการจัดงานโอท็อปนี่เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับทุกครั้งเลยสำหรับเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับแม้ว่าจะมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดออเดอร์สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่ได้ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลานะครับเพื่อเป็นการศึกษาทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตไข่ครอบสงขลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายๆคนประทับใจรสชาติของไข่ครอบนะฮะเนื้อมันจะหนุบๆแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะอร่อยมากเป็นไข่แดงไข่แดงสดๆเลยนี่แล้วเอาไปนึ่งนะรสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงมันๆหน่อยไข่ครอบสงขลานะฮะแล้วก็มีมะม่วงเบาแม่ติ้วด้วยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาด้วยก็เป็นการพัฒนาแปรรูปเรื่องของสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลสำเร็จครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลาเศรษฐกิจฐานรากเติบโตมากๆนะครับทั้งอาหารทั้งผ้าทอลายราชวัตรนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหยอดออเดอร์หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เนี่ยมีการสั่งมาหลายร้อยตัวเลยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะฮะของเรียกว่าลูกค้าด้วยที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีใส่นะฮะเห็นครม.ใส่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปสู่ระดับสากลนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่ฝากข้อความไว้ส่งมาได้02ครับ276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะก็มีข้อความส่งมาทักทายแล้วก็ส่งมาเป็นกำลังใจให้บอกว่าฝนยังคงตกอยู่คุณบอลในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีการประกาศแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยในห้วงเวลาของต้นเดือนกันยายนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวชั่วโมงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคทรงเป็นกำลังสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดารที่สุดหนึ่งในพระราชกริยกิจอันทรงคุณค่ายิ่งคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติจึงทรงจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระราชทานแห่งแรกเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2499เพื่อให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า220แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งแห่งแสงแห่งปัญญาที่ส่องสว่างไปยังทุกขอบฟ้ามอบความหวังให้เด็กไทยนับหมื่นชีวิตโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมให้ความหวังแห่งแผ่นดินเบ่งบานอย่างงดงามและยั่งยืนตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ครับวันนี้มีภารกิจจากคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอ้เรียกว่าท่านลุยงานหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนล่าสุดช่วงเย็นของวันครับท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ณร้านรถเช่าหัดใหญ่ที่ลานโพอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทางเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการไลฟ์สดอยู่นะฮะชื่อว่าหลายๆคนก็ได้กดติดตามแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศด้วยนะครับก็มีเรื่องของข้อซักถามต่างๆนะฮะจากพี่น้องประชาชนที่ไปเช่ารถด้วยนะครับเรื่องของข้อความรู้ด้านกฎหมายก็มาใหความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าท่านลงพื้นที่ในทุกๆจังหวัดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับแน่นอนเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยด้วยเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ลืมเลยที่จะต้องดูแลในทุกๆเรื่องนะครับด้านการเยียวยาการกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบต้องบอกว่าเดินหน้าเชิงรุกจริงๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเรื่องของการไลฟ์สดครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะช่วงเย็นของวันนี้ท่านก็ไปตรวจเรื่องของการตรวจสอบนะฮะธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะฮะเอาข้อความหลายๆท่านเลยก็ส่งมาน้องอามซ่านะฮะหามาเล่าวันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีพี่โคโค่ด้วยที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพิ่มน้ำต้นทุนน้ ้ำบาดาลควบคู่กับการดูแลป่าและก็สัตว์ป่าล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะรวมถึงผู้บริหารกระทรวงครับลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านลงไปเพื่อติดตามครับอย่างที่นำเรียนกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแนวทางป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกกันว่าทุกๆปีครับหาดใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องราวของอุทกภัยอย่างบ่อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนการลงไปในครั้งนี้ก็เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพในการรองรับแล้วก็ชะลอน้ำก่อนที่จะระบายออกอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองหาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนนะครับเขตเศรษฐกิจในเทศบาลนครหาดใหญ่รวม103ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้มีการประชุมนะฮะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาโดยที่ประชุมครับก็รับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้นะครับมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเน้นย้ำมากๆเลยเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนน้ำบาดาลควบคู่กับการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ดูแลผืนป่าด้วยท่านห่วงใยเรื่องนี้มากอย่างในส่วนของการเพิ่มน้ำต้นทุนดูแลน้ำเพื่อประชาชนและระบบนิเวศท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดำเนินโครงการสำคัญสำคัญเพื่อพี่น้องคนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนนะฮะพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบริหารจัดการแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งด้านอุปโภคด้านบริโภคด้านการเกษตรรักษาระบบนิเวศวิทยาการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้นำชุมชนนะฮะกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่มาดูเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลกันบ้างเรื่องนี้น้ำบาดาลสำคัญมากๆนะฮะพัฒนาน้ำบาดาลเนี่ยสร้างความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดำเนินโครงการครับพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาก็เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนพร้อมสำรวจนะฮะเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ความต้องการของชุมชนที่ขาดแคลนน้ำนะฮะเพื่อใช้ประกอบเรื่องของการจัดสรรงบประมาณครับแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไปเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการภายหลังจากการถอดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลนกปลอดหัวโขนนะฮะหรือว่านกกรงหัวจุกร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อใช้ติดตามประชากรในธรรมชาติด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าครับแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันลดผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มพื้นที่รองรับแล้วก็กักเก็บน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงการดูแลสัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์และก็ทรัพยากรธรรมชาติครับทุกภารกิจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งประโยชน์ในการบูรณาการนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะนะฮะลงพื้นที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามเรื่องราวของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาคุณต้องรักสวัสดียามเย็นด้วยนะครับคุณต้องรักวันนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อความส่งกำลังใจผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับโอ้กลอนเพียบเลยคุณเสวียนเล็กสถานด้วยมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะฮะมาดูเรื่องราวของทีมโฆษกรัฐบาลกันหน่อยนะฮะโฆษกรัฐบาลนำทีมลงพื้นที่นะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ติดตามนะครับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องของการประชุมครม.สัญจรยกระดับการท่องเที่ยวและก็การบริการของจังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ไปเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนใต้นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่แล้วก็เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะทั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคุณผู้ฟังในการนำเอาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดนะครับให้ทั้งเด็กเยาวชนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าใจรากเหง้านะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคนใต้มากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่มุ่งส่งเสริมนะฮะเรื่องของการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมโฆษกรัฐบาลที่นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาสะท้อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกให้ไปเที่ยวในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP ครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในห้วงเวลาของ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับ2วันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดเรื่องราวดังกล่าวอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่เราก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆล่าสุดครับเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับจะมาพูดคุยประเด็นดังเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คคบ.เคาะเรื่องราวของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคกว่า 24.29 ล้านบาทรวมถึงการกวาดล้างสินค้าอันตรายการทำงานของสคบเชิงรุกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาติดตามรายละเอียดกันต้อนรับท่านพัศกรทับมงคลท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้ประเด็นที่เราได้คุยกันนะครับคือคคบเคาะลุยเยียวยานะครับ 24.29 ล้านกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบลุยงานเชิงรุกเห็นบอกว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบด้วยโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมด้วยดังนั้นครับอยากให้ท่านพัศกรเล่ารายละเอียดให้ฟังในส่วนนี้สักนิดนึงก่อนเลยครับ
17: ครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับจะเป็นการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือทางปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดีอีนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมดครับและโดยที่มีผู้แทนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนจากภาควิชาการและก็ภาคผู้ประกอบธุรกิจครับเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการครับเพื่อที่จะร่วมกันในการพิจารณาแล้วก็กำหนดนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศครับท่านครับ
3: ครับ นี่คือวัตถุประสงค์หลักนะครับของการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจากการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบนั่นเองนะครับโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมครั้งนี้แน่นอนครับที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเรื่องดังกล่าวด้วยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
17: ครับก็จะมีการรายงานการประชุมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับ
17: ก็จะมีสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข
3: ์
17: ครับผลการดำเนินคดี
3: ครับ
17: ละเมิดสิทธิผู้บริโภคผลการบังคับคดีตามคำพิพากษา
3: ครับ
17: ครับผลการดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายครับแล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการขายสินค้าที่เป็นสกุตชี่นะครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: ครับ
17: ครับการลงพื้นที่ปราบปรามลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า
3: ขายบุหรี่ไฟฟ้าครับ
17: ครับผมครับแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องผู้เสียหายจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครับ
3: อ๋อแสดงว่ามีหลายๆประเด็นเลยที่มีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนด้วยอย่างกรณีประเด็นสำคัญในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยรายละเอียดเรื่องนี้ครับท่านผอ.ครับมีการดูแลยังไงบ้างครับ
17: ครับในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ปราบปรามการลักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้าย่านแถวคลองถ
3: ม
17: นะครับก็มีการลงพื้นที่จุดเป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะครับก็สามารถที่จะยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้ 15,000 ชิ้นครับมีการส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีครับจำนวน2ราย
3: ครับ ครับ
17: เฉพาะพื้นที่คลองถมครับแล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค
3: ครับ
17: แทนผู้บริโภคอีกครับ
3: ครับ
17: ประมาณ60กว่าคดีนะครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าแล้วก็การทำงานเชิงรุกของสคบด้วยในส่วนของสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์กับสคบแล้วก็การดำเนินงานของทางสคบด้วยรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้อำนวยการครับ
17: ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประมาณ 11,434 รายครับเป็นปืนหลักแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณ4ได้ประมาณฮัลโหลครับ
3: ครับฟังอยู่ครับ
17: ครับ
3: ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเท่าไหร่แล้วครับ
17: ประมาณ40ประมาณ 4,000 กว่ารายครับ
3: อ๋อ
17: ครับครับ
3: ครับ
17: เนี่ยเป็นผลแต่ว่า 4,000 รายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการร้องเรียนมาก่อนหน้านี
3: ้
17: นะครับ
3: ครับ
17: แล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วยครับ
3: ครับส่วนใหญ่แล้วที่ได้มีการเขาเรียกว่าคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่เสียหายกว่า 4,000 กว่ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
17: จะเป็นเรื่องการซื้อสินค้าและบริการออ
3: นไลน์ใช่ไหมครับออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะครับ
17: ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเกี่ยวกับเนอร์เซอรี
3: ่
17: นะครับเกี่ยวกับสินค้าบริการทั่วไปเรื่องบริการตั๋วเครื่องบิน
3: ตั๋วเครื่องบินด้วย
17: ครับ
3: ครับก็จะมี
17: ว่าจ้างก่อสร้างต่างๆครับ
3: ครับเรื่องว่าจ้างเรื่องก่อสร้างต่างๆด้วยส่วนใหญ่แล้วครับการดำเนินการเชิงรุกของสคบเห็นบอกว่าก็มีการบูรณาการร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานไหนมาบูรณาการการทำงานครั้งนี้บ้างครับ
17: ครับในส่วนของการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บูรณาการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทางสคบเราก็จะเป็นเซ็นเตอร์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคนะครับกรณีที่มีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการส่งเรื่องร้องเรียนในระบบนะครับเราจะมีการทำเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานต่างๆใน26หน่วยงาน
3: ครับ
17: นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคครับแต่ส่วนในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจก็จะดูเป็นรายสินค้าครับอย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมควบคุมโรคครับถ้าเป็นทางสังกัดทานก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะเรื่องราคาสินค้าของสคบเราจะดูเรื่องฉลากครับอย่างเต้นรถมือสองก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ ประมาณนี้ครับก็ดูตามประเภทสินค้าก็จะมีการร่วมมือกับทุกหน่วยงานตามแต่ละประเภทสินค้าครับ
3: ครับผมแล้วเห็นบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญด้วยรายละเอียดของข้อสั่งการสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับ
17: ครับก็จะเป็นประเด็นแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายกับผู้บริโภค
3: ครับ
17: ครับครับเรามีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการดำเนินการในลักษณะของให้ข้อมูลกับผู้บริโภคด้วยนะครับโดยมีการสั่งการให้ทางสคบมีทำฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเป็น e-book นะฮะเวลาผู้บริโภคซื้อสินค้าก็สามารถที่จะมาดูใน e-book ฉลากสินค้ารถยนต์ไฟฟ้าได้โดยที่จะมีรวบรวมไว้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเปรียบเทียบกันครับก็จะเกิดความสะดวกนะแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับ OCPB Watchdog คือการนำระบบ AI มาใช้ในการเฝ้าระวังการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม
3: ์ครับ
17: มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องกฎหมายนะครับปัจจุบันก็ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศนะครับก็ได้มีการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
3: ครับ
17: ปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการบริการของสภาผู้แทนราษฎรครับมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในโครงการ OCPB Fast Track นะครับ
3: ครับ
17: คือสร้างความร่วมมือกับทางเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วการจัดการสินค้าออนไลน์นะครับการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าอันตรายเช่นของเล่นพวกสกูตชี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจห้องเช่าเป็นห้องเช่าสีขาวนะครับเป็นโครงการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสคบกำหนดนะครับก็จะได้รับการประกาศชื่อเป็นห้องเช่าสีขาวที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเช่าปฏิบัติตามกฎหมายมีความโปร่งใสในการทำสัญญานะครับแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้บริโภคครับ
3: ครับเรียกว่าการทำงานเชิงรุกของสคบนี้เดินหน้าเต็มที่ในทุกมิติของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะได้รับการเยียวยาต่อจากนี้ครับถามต่อเนื่องกันเลยทางสคบมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรได้บ้างต่อไปครับ
17: ครับตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดทำกฎหมายนะครับพรบแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีการแก้ไขพรบขายตรงณตลาดแบบตรง
3: ครับ
17: นะครับซึ่งปัจจุบันในรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก
3: ครับ
17: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนากฎหมายให้มันให้เท่าทันกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครับครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ออกกฎหมายหลายๆฉบับเช่นประกาศคณะกรรมการหรือสัญญาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประเภทโซล่าเซลล
3: ์โซล่าเซลล์ด้วยครับ
17: ที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับ
3: ครับ
17: ฉะนั้นก็อาจจะมีการผู้ประกอบธุรกิจบางรายเนี่ยอาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ได้มีมาตรฐาน
3: ครับ
17: นะครับครับการทำสัญญาก็อาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะในการออกประกาศสัญญาเนี่ยเราก็จะกำหนดคำว่าค่างวดแต่ละงวดหรือเงินจะจ่ายเป็นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างนะครับแล้วมีข้อความอะไรที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ห้ามทำห้ามใช้นะครับแล้วก็ข้อความอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีในสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคครับเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคครับ
3: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องห้องเช่าอย่างเงี้ยใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟโซล่าเซลล์นะครับรถ EV นะครับทุกเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าแจ้งเข้ามาทางสคบด้วยดังนั้นก็จะดูแลเอาช่วงท้ายครับมีพี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากที่จะแจ้งข้อมูลนะครับหรือว่าประสานกับสคบช่องทางไหนบ้างครับที่จะรับเรื่องร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
17: ครับช่องทางแรกก็คือมีสายด่วนนะครับ1166
3: ครับ
17: ครับสามารถโทรมาปรึกษาสายด่วนสคบได้นะครับแต่ถ้าประสงค์จะร้องทุกข
3: ์
17: ก็จะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสคบคร
3: ับ
17: www.ocpb.go.th ครับหรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็สามารถไปได้ถ้าเกิดผู้บริโภคบางรายอาจจะไม่สะดวกที่จะร้องเรียนออนไลน์ก็สามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ในต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าในส่วนกลางก็สามารถมาที่สคบศูนย์ราชการอาคารดีถนนแจ้งวัฒนะ
3: สามารถได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งในส่วนของสายด่วนก็ได้หรือว่า OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้สะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะแจ้งกับสคบได้หมดทุกช่องทางนะครับ
17: ครับ
3: โอเควันนี้กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณภาสกรทัพมงคลผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณมากเลยครับ
17: มากครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
17: สว
3: ั
17: สดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ครับเอาละคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกกันนะฮะว่าสคบก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดนี่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกครับลุยคบเคาะ63เรื่องนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นการสรุปงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนั่งหัวโต๊ะคุณผู้ฟังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือชื่อย่อก็คือคคบนะครับครั้งที่5ทับ2569โดยการประชุมครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บนนำเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเราในตอนนี้ก็มีการกำหนดครับให้คุ้มครองผู้บริโภคตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับโดยผลการประชุมของคคบที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องนะครับด้านบริการเนี่ย17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องสินค้าออนไลน์เยอะสุด28เรื่องนะครับก็ดำเนินคดีแพ่งไปแล้วเนี่ย50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์ไป12เรื่องครับทบทวนมติ1เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าออนไลน์ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งเนี่ย27เรื่องครอบคลุมครับเรื่องของการซื้อขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยในขณะเดียวกันครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเยอะมากนะครับกว่า 11,434 เรื่องครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยได้ข้อยุติผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเนี่ยรวมกว่า24ล้านบาทนะฮะก็เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง177รายแล้วก็มีการส่งดำเนินคดีไปเนี่ย52คดีในขณะที่ด้านการปราบปรามครับสคบก็มีการป้องปรามบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอนะฮะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่เรารู้จักกันที่เป็นแบบปั้นๆก้อนที่เราขยำมันนะตรงนี้ก็สามารถยึดได้เนี่ย1จำนวนหนึ่งนะฮะกว่า 31,200 ชิ้นมูลค่า 1.59 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับยึดน้ำยาอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมได้กว่า 15,000 ชิ้นแล้วก็ส่งผู้ต้องหาเนี่ย2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่ประชุมครับยังได้มีการติดตามนะฮะเรื่องราวของรถไฟฟ้านะฮะที่เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนก็ขอให้สคบดำเนินคดีเนี่ยโอ้โหเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทรวมถึงกรณีของเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวก็มีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการเรียกร้องเยียวยาต่อไปด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นการสรุปงานนะฮะซึ่งบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาครับเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการเยียวยาแล้วนะครับกว่า24ล้านเลยทีเดียวแล้วก็กวาดล้างสินค้าอันตรายนี่คือการเดินหน้านโยบายสำคัญเชิงรุกของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีท่านก็ทำงานแบบเข้มข้นจริงๆเพื่อที่จะลงในทุกๆพื้น ้นที่ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับบนขออนุญาตฝากไว้หมายเลขสายด่วนของสคบสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสคบขอบอกนะฮะเพื่อที่จะบอกเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆซื้อสินค้าออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าหลายคนโทรมาแจ้งหลังไมค์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ทีมงานเราก็รับว่าจุดนั้นจุดนี้พี่บอลครับมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้กับทั้งสถานศึกษานะครับใกล้กับโรงเรียนนะฮะใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลก็มีการแจ้งมาหลายๆที่เลยขายของออนไลน์สั่งอย่างได้อย่างไม่ตรงปกนะฮะรวมถึงห้องเช่าที่มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยเนี่ยก็เรียกว่ารวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับการจัดรายการตรงนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแจ้งสายด่วนสคบได้ครับที่1166นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connectแล้วก็ที่เว็บไซต์ครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นสคบพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่าสุดครับอีกหนึ่งภารกิจของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลุยต่อหลังครม.สัญจรท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนรับฟังปัญหาถึงครัวเรือนเลยทีเดียวพร้อมกับคุณครูด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าครับร่วมกันลงพื้นที่กับคณะครูสกร.ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนนะฮะแล้วก็ครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับทราบนะฮะเรื่องของข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงลงไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเข้าใจว่าเรื่องของบริบทชีวิตของเด็กแต่ละพื้นที่

ปัญหาจริงนะฮะไปรับฟังจากเด็กไปรับฟังจากครอบครัวนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำด้วยว่าเด็กทุกคนนะฮะควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมีฐานะหรือว่าเผชิญข้อจำกัดต่างๆโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนนะฮะด้านความเป็นอยู่ด้านปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเพราะว่าการศึกษาไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะเรื่องของข้อจำกัดทางฐานะเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลังจากการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้าต่อครับไปเยี่ยมนักเรียนนะฮะในบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับฟังปัญหาของน้องๆ นะครับโดยตรงนำมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทุกท่านครับรัฐมนตรีทุกคนหลังจากลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรแล้วเนี่ยแน่นอนแต่ละท่านก็ไปในแต่ละพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกหนึ่งเรื่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนะครับเรื่องของการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงมุ่งพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นั่นก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับเป็นการระดมทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนากลุ่มความมั่นคงโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมแล้วก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ครั้งนี้สำหรับประเด็นสำคัญครับเรื่องของความมั่นคงก็จะมีประเด็นเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะฮะรวมถึงเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาเรื่องการว่างงานนะฮะเหล่านี้ก็จะมีแนวทางครับในการนำเสนอ แล้วก็เดินหน้าในการประชุมต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามกันในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้มีการส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าติดตามอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ฟังจากสระบุรีสัญญาณชัดเจนเลยหลายๆพื้นที่ตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีฝนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยล่าสุดบอลเข้าไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครม.อนุมัติการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ชุมพรไปประดังเบซาโอ้เรื่องนี้น่าสนใจเพิ่งลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน6โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังนี่นะฮะหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เขาบอกมีการแบ่งการอนุมัตินะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ดำเนินการนะครับในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการครับโดยรัฐบาลก็จะรับภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยสำนักงบประมาณเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณรายปีและก็กระทรวงการคลังก็จะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันครับภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมนะฮะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการก็ได้รับการอนุมัตินะครับในการดำเนินการก่อสร้างประกอบไปด้วย1เลยคุณผู้ฟังโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยประมาณ7ปีดำเนินงบประมาณปี2000

0: 2569นะครับถึง2575นะครับถัดมาครับก็คือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีนะครับไปยังชุมทางหัดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ย8ปีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับก็ตั้งแต่ปี2569ถึง2576แล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานะครับระยะเวลาก็6ปีคือ2569ถึง2574นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้ให้ความเห็นชอบนะฮะในหลักการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการครับประกอบด้วยช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะฮะแล้วก็มีโครงการช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่แล้วก็โครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีครับโดยได้มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการในการทบทวนความเหมาะสมนะฮะของโครงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะฮะแล้วก็ศึกษาเรื่องของแผนพัฒนาธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อเสนอนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะข้อความก็ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับมีการลงไปดูพื้นที่คุณผู้ฟังได้รับแจ้งว่าประวานเขาบอกว่าวานบลูด้าเกยตื้นนะครับบริเวณริมเขื่อนหินที่ชุมชนคลองเสาธงที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้ทช.เร่งนะครับในการวางมาตรการเพื่อป้องกันวานบลูด้าถูกเรือชนหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารน้องนะฮะที่น้องถูกเรือชนแล้วก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักครับถึงความสำคัญนะฮะของการอนุรักษ์แล้วก็การคุ้มครองวานบรูด้าก็มอบหมายให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งนะครับในการดำเนินการหาแนวทางเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการสูญเสียวานบลูด้าจากการถูกเรือชนนะฮะพอถูกเรือชนปั๊บเนี่ยวานบลูด้าก็เสียชีวิตใช่ไหมครับก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังลงเฝ้าตรวจนะฮะเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็ติดตามการเดินเรือในบริเวณพื้นที่อาศัยของวานบลูด้าแล้วก็เส้นทางการเคลื่อนนะฮะของวานบลูด้ารวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการการเดินเรือเพื่อกำหนดนะครับมาตรการลดความเร็วของเรือแล้วก็ลดความเสี่ยงของการชนวานอย่างเป็นรูปธรรมโดยจากการชันสูตรซากวานบลูด้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยเห็นภาพแล้วน่าสงสารน้องมากเลยครับวานบลูด้านะครับเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงของการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับลำตัวเนี่ยยาวประมาณ 10.7 เมตรตัวใหญ่มากเลยนะสภาพวานบลูด้าตัวนี้ครับสภาพเนี่ยซากเน่าเปื่อยผิวของวานบลูด้าตัวนี้ครับหลุดลอกกระดูกขากรรไกรบนกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกระดูกจมูกแล้วก็ส่วนหางเนี่ยสูญหายไปหมดเลยบลูด้าตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์โดยตรงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีความหนาของชั้นไขมันก็สมบูรณ์นะครับแต่ท้ายที่สุดครับก็ถูกเรือชนแล้วก็มีเลือดคั่งนะครับบริเวณส่วนหัวพบเศษกระดูกขากรรไกรนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยนะครับระบบทางเดินหายใจอยู่ในสภาพเน่าสลายทางเดินอาหารผิดปกตินะฮะจากการชันสูตรก็พบว่าวานบลูด้าตัวนี้เนี่ยเสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวแล้วก็ส่วนขากรรไกรบนส่งผลครับให้กระดูกขากรรไกรหักแล้วก็ลำตัวเกิดเรียกว่าเสียหายเกิดภาวะช็อกนะฮะล่าสุดก็เรียกว่าเสียชีวิตก็ขอความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเรือสัญจรบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำเลยก็ลดความเร็วเมื่อพบวานบลูด้าแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็การขับเรือตัด ผ่านเส้นทางการเคลื่อนของปลาวาฬบูด้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าภาพข่าวในเพจของ NBT ก็ได้ลงไว้ด้วยตัวใหญ่มากนะครับแล้ววาฬบูด้าก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็สั่งการทช.เร่งวางมาตรการป้องกันวาฬบูด้าถูกเรือชนก็จัดเจ้าหน้าที่ครับเฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องของเหตุการณ์ที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับมีส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความเร่งพัฒนาทุกมิตินะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันครับรับฟังปัญหาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4ด้านสำคัญนะฮะทั้งด้านความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ยึดเลยหลักก็คือปรับพิทักษ์แล้วก็ปราบแก้ปัญหาชายแดนใต้ควบคู่หลักสิทธิมนุษยชนผลักดันบัตรทองฮีโร่นี่นะฮะรักษาสิทธิ์นะฮะเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้บิดามารดาเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงปราบปรามภัยแทรกซ้อนเร่งจัดการเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กระทบกับความมั่นคงนะครับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เน้นนะฮะสรุปให้ฟังคือเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและก็การเกษตรครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็ได้มีการเปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติครับเพื่อที่จะหนุน SME โตอย่างยั่งยืนเติมทุนนะฮะเติมองค์ความรู้อัพสกิลรีสกิลสู่ตลาดโลกนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมสวนยางอารยเกษตรปรับจากพืชเดี่ยวนะฮะพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้หมุนเวียนครับยางไทยผ่านเกณฑ์ยุโรปนี่นะฮะเขาบอกว่าเดินหน้าเรื่องของยางพาราจัดการนะฮะเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตรวจดินสั่งตัดปุ๋ยลดต้นทุนนะฮะยกระดับเป็น service provider นะฮะเพื่อที่จะจัดการทั้งหมดให้ครบวงจรครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรครับก็ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะนะฮะเตรียมจัดทำรถเชื่อมต่อรองรับระบบรถไฟทางคู่นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมดิจิตอลทาวเวอร์เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการจราจรทางอากาศนะฮะระยะทางไกลจากหาดใหญ่สู่เบตงนราธิวาสด้วยแล้วก็ด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะจะมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ1จังหวัด1โรงพยาบาลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายสำคัญเรื่องของการบริหารเตียงส่งต่อไร้รอยต่อประชาชนเข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันหมดนะฮะยกระดับโรงพยาบาลสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลสงขลาภายในปี2570นะฮะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปเรื่องราวของการเร่งพัฒนาในทุกมิติผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปิดท้ายกันในช่วงท้ายๆท่านก็ชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงนะฮะต้องบอกว่าสร้างความสุขสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยแล้วก็สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA ได้สำเร็จนะครับล่าสุดทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังครับเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซต คว้าแชมป์มาได้สำเร็จนะฮะและที่สำคัญบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ครับสะท้อนถึงหัวใจนักสู้นักตบลูกยางสาวไทยแม้ว่าต้องจริงๆแล้วถ้าใครดูการแข่งขันนี้จะเห็นเลยว่าเราค่อนข้างเสียเปรียบด้านรูปร่างนะฮะแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละวินัยแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อจริงๆนะฮะท้ายที่สุดก็สามารถสร้างนะฮะเรียกว่าประวัติศาสตร์สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะฮะและที่สำคัญคือคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาขอบคุณโค้ชที่เรียกว่าทุกคนก็มุ่งมั่นทุกคนก็ตั้งใจทุกคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับนำความสุขมาให้กับคนไทยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทนะครับปิดท้ายกันจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าจังหวัดสงขลาก็มีศักยภาพนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เรียกว่าเที่ยวแล้วได้ทั้งหลายๆมิติเลยทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนนะฮะวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยใครที่ไปสงขลาครับจะได้สัมผัสกับประสบการณ์นะฮะเรื่องของความประทับใจนะครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่สื่อสัญจรจังหวัดสงขลาครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณททนะครับที่นำคณะโฆษกรัฐบาลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเขามีการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ไปขอพรเรื่องของการทำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขนะฮะต้องบอกว่าสงขลาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นทางด้านของอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาด้วยหลายๆคนไปก็บอกว่าสายมูไม่พลาดครับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเลยถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆเลยรัฐบาลก็พร้อมครับสนับสนุนแล้วก็พร้อมประชาสัมพันธ์จัดรถโชว์ร่วมกับททในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness tourism นะฮะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตลอดจนการเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะให้เข้ากับเรื่องของการเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงต่อไปด้วยและทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับที่ติดตามกันมาเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมอย่างเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเมื่อความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนที่เขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพ ร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดส 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา19:30 น.เราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเสมอเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอกลิ่นเสียงมานของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมันเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัคเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ดออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน TG615นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัชกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธุรกิจจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคล่าเอสโคล่านะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้สอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NTC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ดออนเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศ
ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลต้องใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจ็ดเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรค

เร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากับกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจประเทศจีนนะครับและหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัล นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ทับ2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก 11,760,000 บาทนะครับเป็นทางด้านของ14,760,000 บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ 760,000 บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์

0: บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกใน 17:00 น.นะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 น.และนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันก็คือ 13:30 น.นะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกคือกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45บวก2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง 1-2 กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับฉลับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้สาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดกั้นได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันนะอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันที่แคมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องดิจิตอลทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะนัทกรเรืองสุวรรณพิชยะคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิขุนทศนะดานุพลบุปผาจิรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซ็นเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิรพีสรีบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนนึงซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังก็ถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งกับอุทัยธานีเด็กเทพสรินครับ ปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็ถือว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะฮะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกการแสลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะฮะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะครับที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาและก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาลิเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์วิมแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือรอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับ เชียร์น้องใหม่นะฮะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของทริปแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูคาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์เคลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏปานแสนสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยค่ะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะบางทีก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครไชยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global News Live of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC Cup ต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9-12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิภัสสรการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: Thailand 365
0: จบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่านจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: Thailand 365
0: จบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่านจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะว่าป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยเราไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อประจักษ์ว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความ

แค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะว่าไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเข้าใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้ม

งสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวบรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านธงฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักนันนุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยงส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแหลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วง
มีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหยาวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะทงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้า ที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงจะปลายปีเกือบจะหมดปีแล้วสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ยังเห็นว่าทุกวันเป็นโอกาสที่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พอเข้าสู่เดือนกันยายนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าบ้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนเรื่องฝนเรื่องน้ำสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะต้นเดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดหมายไว้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งก็มีผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่วางแผนเดินทางไปไหนนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะและใครที่มีแผนการเดินทางจะไปต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะทางประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนก็มีการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโซเดลค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ขอให้เลี่ยงการขับรถเร็วเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกมีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นเราก็คงจะต้องดูแลบ้านดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะสิ่งของต่างๆที่รอบตัวและเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียแล้วไม่ได้ใช้งานอีกของที่หมดเวลาหมดอายุการใช้งานเราจัดการกับของเหล่านี้อย่างไรทิ้งไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ไปที่ไหนต่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้า

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราชวนคุยในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะของเก่าในบ้านอาจจะไม่ได้ไร้ค่าและที่สำคัญถ้าทิ้งผิดที่ถ้าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดนะคะก็อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ประเทศไทยเองค่ะก็มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจากข้อมูลในปี2566ค่ะบอกว่าประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่า 680,000 ตันและกว่า 65% หรือประมาณ 442,000 ตันก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือประมาณ 21% เท่านั้นค่ะที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนหรือเข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะตรงนี้เองที่เราต้องคิดกันว่าถ้าขยะเหล่านี้ถูกจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีสารอันตรายอยู่ภายในหากนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วเกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการกำจัดด้วยวิธีที่ผิดสารเหล่านั้นก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในดินหรือปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำค่ะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะด้วยเพราะว่าการรื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือทำในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารหรือว่าวัสดุที่เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรเพราะในอุปกรณ์หนึ่งชิ้นมีวัสดุหลายอย่างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเรานำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็เสียโอกาสที่จะนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้แต่ถ้าถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะที่ถูกต้องก็สามารถคัดแยกวัสดุออกมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องเหมืองในเมืองนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปหาแร่ใหม่จากธรรมชาติเราก็สามารถมองหาสิ่งของที่อยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้วมีวัสดุบางอย่างค่ะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ข้อดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขยะแต่ว่ายังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการผลิตวัตถุดิบใหม่ช่วยลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตด้วยประเทศไทยเองก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลแล้วก็กู้คืนวัสดุต่างๆค่ะและในอนาคตเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับมือขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะจะไม่ได้รับผิดชอบในตอนที่ขายสินค้าออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีการผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยตั้งแต่การเก็บรวบรวมการนำกลับมารีไซเคิลไปจนถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะก็สามารถปรับพฤติกรรมเริ่มจากวิธีที่เราสามารถช่วยกันได้เพราะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ให้นานที่สุดเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้คุ้มค่าดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือการซ่อมก่อนซื้อใหม่ค่ะหากอุปกรณ์ยังสามารถซ่อมแซมได้ก็อาจจะเลือกซ่อมก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสารอันตรายแล้วก็มีทั้งวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาจจะเลือกส่งคืนผ่านจุดรับคืนหรือระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนำอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานไปยังจุดรับคืนหรือผู้ประกอบการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะรวมถึงการชวนคนรอบตัวค่ะมาร่วมกันชักชวนกันให้ความรู้กันในเรื่องของการคัดแยกและส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของทุกคนค่ะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมดังนั้นเมื่อถึงวันที่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วนะคะก็สามารถนำไปส่งคืนผ่านจุดรับคืนที่ผู้ประกอบการมีการจัดให้มีรีไซเคิลเรื่องนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อกันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนอกจากเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ บ้านก็คือฝนตกน้ำขังยุงลายนะคะมาฝากกันแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: เข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของยุงลายค่ะหน้าฝนหลายคนก็คงจะนึกถึงร่มเสื้อกันฝนถนนลื่นหรือว่าปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือน้ำขังรอบๆบ้านเพราะน้ำที่เรามองว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นอะไรอาจจะกลายเป็นจุดที่ยุงลายใช้วางไข่ค่ะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอื่นๆก็มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ตามบ้านนะคะสามารถวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังได้ตั้งแต่ถังน้ำแจกันกระถางต้นไม้ขวดพลาสติกอย่างรถเก่าหรือภาชนะที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกลงมาท่วมขังอยู่บางบ้านอาจจะไม่ได้มีโอ่งหรือว่ามีถังน้ำใบใหญ่เลยนะคะแต่ว่าแค่ฝาขวดพลาสติก1ฝาแก้วพลาสติก1ใบหรือจานรองกระถางต้นไม้ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์วางไข่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงท้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีหลัก3เก็บมาฝากกันค่ะเก็บแรกคือเก็บบ้านเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนอกจากน่าอยู่แล้วยังช่วยลดจุดที่ยุงเข้าไปหลบไปพักด้วยลองดูตามมุมต่างๆของบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีมุมค่อนข้างมืดค่อนข้างอับอย่างหลังตู้ใต้โต๊ะหรือหลังผ้าม่านหรือมุมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปจ

ไปเก็บทำความสะอาดค่ะบริเวณไหนที่มืดๆในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งที่ยุงสามารถพักอยู่ได้เก็บที่สองคือเก็บขยะค่ะโดยเฉพาะรอบบ้านหลังบ้านข้างรั้วหรือบริเวณที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เดินผ่านอาจจะมีขวดพลาสติกกระป๋องถุงพลาสติกกล่องอาหารหรือจานรองกระถางหรือภาชนะอะไรที่วางทิ้งไว้แล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนค่ะพอฝนตกลงไปแล้วน้ำอาจจะไปท่วมขังเองฉะนั้นขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บรวบรวมใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะอย่าปล่อยให้กระจัดกระจายอยู่รอบๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะของที่สามารถกักน้ำได้ต้องระวังค่ะภาชนะต่างๆก็ควรคว่ำหรือว่าเก็บในบริเวณที่ไม่โดนฝนนะคะเก็บที่3คือเก็บน้ำเรื่องของการเก็บน้ำค่ะน้ำที่ต้องเก็บนะคะบางทีบางบ้านค่ะมีถังน้ำหรือมีภาชนะสำหรับใช้เก็บน้ำก็ควรจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดฝามิดชิดนะคะมีฝาปิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้สำหรับแจกันดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะหรือภาชนะที่จะต้องมีน้ำอยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะนอกจากเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดขัดภายในภาชนะด้วยเพราะไข่ยุงสามารถติดอยู่ตามผิวภาชนะได้การล้างการขัดก็ช่วยลดโอกาสที่ไข่หรือตัวอ่อนจะอยู่ในภาชนะนั้นต่อค่ะสำรวจบ้านเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดยุงลายค่ะและนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดด้วยนะคะยุงลายเป็นยุงที่สามารถกัดได้ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าช่วงใกล้ค่ำดังนั้นอย่าเข้าใจว่ากลางวันแล้วจะปลอดภัยจากยุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหม
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานโดยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบยวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดขนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

ุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกรมโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกรมโฆษณาการนี่เอง

0: เก็บตัว
1: คำถามดีๆไม่น่าเชื่อง
0: ก็เรื่องอะไรต้องพันตัวอย่ามาแกล้งชั่วให้มาพร้อมจะต้องมาถามท่านเรื่องไร
1: โอ้เธออย่าตัดรอนแม้นเธอท้องก็ทนได
0: ้อย่ามาทำบ้าความก็ไม่ได้

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดาญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติรุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดอนต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

เพลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเฮระบัตจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวจิตวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาตยกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นแต่มีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ได้ยินน่ะในเบื้องต้นนะถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่อยู่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอเพราะไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมตามอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟๆทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆช้าๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้พอเ
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่านี่เราได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองเนี่ยได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะมันเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกคนลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นท่านผู้ฟังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณก็ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก็ผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาก็ฝั่งที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉตตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉตตะ10ธรรมะสัมมัตตะหรือมิจฉตตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉตะ10
คนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2บางจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือนั่นเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัววางที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนะนั่นคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมา
นะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัปปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตบุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสก็เรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิจฉัตตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงๆมึนๆไม่ใช่สัปปุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉัตตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสมัตตา10และมิจฉัตตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตัมบูฟังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตัมบูฟังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐก็ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปนะถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนาริยมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเอาพูดงี้เลยตะกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐนะเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฝั่งสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฝั่งมิจฉัตตะ10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็ออกมาเป็น10ประการของฝั่งสัมมัตตะ10และฝั่งมิจฉัตตะ10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเลือกทางนี้ก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉัตตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ทุกฝั่งในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีค
ความแนวทางที่มองโลกยังไงตามตำราคัมภีร์เขาก็ใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายไปว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นน่ะมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลนี่เขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองอย่างนั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังกัปปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้ข้าพเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเอ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเพียรชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้คือกิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นๆไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะเพราะมันไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างหรือว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้ง10ประการเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างเงี้ยใช่ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าเฮ้ยฉันไม่มีทางเลือกเนี่ยนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยทุกฝั่งน้ำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขา
ไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉาตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหม้เป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังจะเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ้ยทำไมโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนอื่นเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกๆกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกัปปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาเนี่ยก็ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้นะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจ 4อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่เป็นบาปอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดละเป็นมิจฉาทิฏฐิฮะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศสุขได้ก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วโอ้ฉันเจอทุกข์มากมายเลยโอ้สงสัยเขาจะมีบาปนี่เข้าใจผิดนะไม่ผิดยังไงผิดยังไงถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิมันไม่ใช่ไง
โอ้ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกวมใช่ไม่ใช่งงงงมึนมึนตึงตึงอึนอึนถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนแน่แน่มิจฉามิจฉากิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันล่ะนี่มั่วล่ะมั่วนี่คือมิจฉาธรรมฟังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิเฉยๆว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิธรรมฟังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วทุกวันคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นจองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดูสามมิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่สองคือคนอื่นมิติที่สามคือส่วนรวมทั้งหมดถ้าพบว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีประโยชน์มันน้อยเช่นถ้าบอกเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยนะมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะ
แล้วก็ยังต่อไปอีกไปตกนรกอีกนะโอ้โหเป็นโทษเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษนี่อันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐิกันนะบุพังนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอความคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงๆเรื่องถูกผิดผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงๆมึนๆตรงนั้นติดกระดุมมิตรแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็จะไม่หัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏนะบางทีมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตจะเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยทุกวังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายระยะที่2คือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือ2ระยะในแต่ละระยะเป็น3ระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่สองสัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งตั้งบ้างเพราะว่าในสองประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งบ้างไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นๆท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะนั้นเราจึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกชนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังกัปปะนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาเอ้ยนี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกถ้ามาทางฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่3สัมมากัมมันตะ
และมิจฉากัมมันตะคือกุฏิ4สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือกุฏิ5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังคปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่างี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั่นเป็นมิจฉาสังกปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ไม่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วจึงมีคำกล่าวว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดคือหยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะที่เราจะคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบบ๊อบเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาเฮ้ยแต่ว่าโอ้อย่างนี้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าฤดูหนังที่มันเป็นหนังโจรปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้ข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วนะแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเฮ้ยเราจะคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกปะแล้วรู้ฟังแต่อย่าพูดแล้วกันแต่พูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังคปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังคปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงฉันจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าฉันเห็นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอ้าแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจาแล้วคือหมายถึงคนทั่วไปมันก็จะกลับไปกลับมาเงี้ยท่านฟังจะไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างจะไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะท่านฟั

สุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้ามุ่งฝั่งจะไปหวังความก้าวหน้าเอาในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทําทางกายเรียกว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธกับพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างได้ก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นก็คือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคุณเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทุกฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ทุกฝั่งเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงท่านผู้ฟังสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดอันหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะวิตกไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยเช่นการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั่นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฝั่งที่ให้เกิดเป็นสีขาว

ก็เป็นสัมมาฝั่งที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองระวังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกติดมายังไงอะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนทุกฝั่งถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ทุกฝั่งแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจึงมีสัมมาสังกัปปะคุณจึงมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฝั่งเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามารนี่นะการบรรลุการเดือบแบบมนต์ดำขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะสัมประโยชน์ทั้งสองนัยยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตามฝั่งคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดๆเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอารัตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อรหัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉัตตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่

0: กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
7: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
8: แพทย์หญิงจุฬาลัยวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุด

0: รุมนอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล

จากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่า

0: ธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: เข้าถึงประชาชน
1: หอนาฬิกา54นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ26องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเทียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่กุศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด-19 คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
2: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
1: ึ
2: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โหเบสCity ofNight Life 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่ลูฟท็อปบาร
1: ์
2: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนก็บอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่1ที่1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบรตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานาน อาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตัน